90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ความ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
1: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ของมาเราจัดให้นะครับไม่เคยไม่คิดถึงพี่น้องชาวโรงงานครับฉันธนาชัชชาตินะครับจะส่งมอบความสุขไปถึงโรงงานของคุณนะครับวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคทอรี่ประเทศไทยจำกัดนะครับม้วนมันกับเต๋าภูสินได้เลยนะครับพร้อมกับทีมดีเจของเราเงินรางวัลและของรางวัลเอาไปแจกกันแบบไม่อั้นเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beautyยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคโรตินห้ามาโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีม2ครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราประเทศสูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากพบปะใกล้ชิดกับชาวโรงงานติดต่อบริษัทช้างไทย029745720ได้เลยครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายคนประสบปัญหาหน้ารำคาญใจอาการคันยุบเย็บครับเมื่อเราต้องสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันเนาะสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยนะครับผิวก็ไม่แห้งครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรและที่เสร็จ
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคโรติน
0: อยากดูแลผมแบบมืออาชีพต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิวเคโรตินในชุดนี้ต้องมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับมีทั้งแชมพูเคโรตินทรีทเมนต์เคโรตินเซรั่มเคโรตินลิฟต์ออนแฮร์เคโรตินนะครับและซิลกี้แฮร์ออยล์เคโรตินนะครับอุดมไปด้วยเคโรตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของคุณนะครับต้องเคโรติน1ชุดนี้5ชิ้น695นี่ราคาปกตินะครับแต่ช้างไทยช้อปปิ้งจัดราคาพิเศษให้คุณ550และยังได้เสื้อสวยๆนะครับเป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยมอบไปให้อีก1ตัวเลยจ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับเซตนี้เราทำมาเป็นจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ0923524446โทรเบอร์นี้ได้

แคบิลเคราตินไปใช้กับลูกค้าในร้านด้วยอ๋อพี่ไก่นี่ก็เปิดร้านเสริมสวยเนาะลูกค้าชอบเลยใช่ไหมเนี่ยต้องจัดไปอีกนะ1เซตนะ0923524446นะ

จนบัวนุ่นซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับคุณไม่รักทำไมไม่บอกแต่ว่าลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เจอกับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับน้องโบจะนำเพลงใหม่ๆล่าสุดไปคึกคักบนเวทีของเราด้วยนะครับพร้อมกับศิลปินมากมายนะเจอกันนะทุกคน11 โมงนะครับงานจะเริ่มแล้วนะ

คุณจีรวรรณบอกว่าเช้าๆก็เต้นได้นะเอาโยกแบบว่าเบาๆนะพอให้แบบว่าตื่นขึ้นเล็กน้อยนะครับทางเฟซไลน์ของเราก็ทักทายกันมาเนาะหลายคนกำลังจะเข้างานนะครับ8 โมงใช่ไหม

0: ได้เวลาบายบายกันแล้ววันนี้ไปอยู่กับ DJ Oy ต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาวันพรุ่งนี้กับเพลงฮิตที่คิดถึง 6:00 น.ถึง 8:00 น.นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
6: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องพี่

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
2: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่สีหักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13 นาฬิกา 30 นาทีที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานติดตามเงินคืนกว่า 1.3 ล้านบาท 9 นาฬิกาวันนี้ที่หอสมุดแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะแถลงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัมพูชานำภาพเก่าจากฟิล์มกระจกในการแต่งกายชุดไทยของไทยไปใช้ในเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026ส่วนความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดเช้านี้ BEM แจ้งว่าตั้งแต่5 นาฬิกา 37 นาที MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติหลังดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

รักที่รู้สึกได้ค่ะเช้าวันจันทร์นี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟัง21กันยายนนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยพร้อมแบกหายมานะคะพร้อมดองเต็มที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพลงเก่าก็ยังไม่เคลียร์จนน้องๆจะปิดเทอมแล้วนะคะยังโดนดองอยู่บางคนก็บ่นมานะเวลาที่ไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็ถามหาหายบ้างละนะคะเพลงที่ขอเมื่อไหร่จะได้ฟังนะคะได้เลยค่ะไปทวงกันได้เลยนะคะ ใครอยากโดนดองในหายพร้อมแล้วนะคะ022807127รอสายใจสั่งมาจากไม้พิรมพรทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นพี่นางสิริพรและอ้ายมนแคนของเรากับคิดฮอดทุกคนเด้อนะคะใครคิดฮอดกันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันค่ะจะถึงคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ไปเจอกันที่สเตเดียมวันได้เลยนะคุณผู้ฟังสนุกสนานหมั่นม่วนได้ลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยนะต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปเจอกันใครที่ฟังอย่างเดียวยังไม่เคยไปเจอพวกเราดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะคือฟังนะอยากจะบอกว่าไปเจอกันเถอะค่ะนะคะแล้วคุณจะบอกว่าติดใจไปเติมความสุขสนุกสนานกันนะคะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างรถติดหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวมีติดไม่ขยับค่ะชัยพฤกษ์ขาเข้าก่อนข้ามสะพานพระราม4เมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่มีเรื่องรถอุบัติเหตุรถชนกัน4คันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าติดหนักมากนะท้ายแถวคือสะสมถึง4กิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะใครอยู่เส้นนั้นส่งกำลังใจให้นะรวมถึงแยกสะพานพระราม5วันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องสัญญาณไฟขัดข้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องของรถติดก็ยังอยู่กับเราด้วยรวมถึงความชุ่มฉ่ำทำให้ถนนลื่นด้วยนะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยนะคะมี90ของเราเป็นเพื่อนเดินทางส่งถึงที่ทำงานทุกคนเลยใครถึงที่ทำงานแล้วตั้งใจทำงานนะคะ

0: สเสด็จนะกับรอรักใต้ต้นกระโดนค่ะแหมน้อยใจชะตาชีวิตนะคะเกิดมาด้อยวาสนาอะไรแบบนี้นะคะอย่าน้อยใจไปนะทุกคนมีสิทธิ์รวยได้ขยันทำงานได้รวยแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งฝากล่องยาจุกันยงตราห่านฟ้านะคะวาสนาอาจจะมาแล้วก็ได้นะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: 9วันสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังนับถอยหลังกันไปเลยนะคะกับยาจุกยุงตราห่านฟ้าตัดฟ้ากล่องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องนะคะแล้วก็ส่งด่วนตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะจดที่อยู่ไม่ทันก็แวะเข้าไปในแฟนเพจ90ได้นะคะลูกทุ่งรักไทย90นะคะเพื่อที่จะดูที่อยู่ในการส่งยาจุกยุงตราห่านฟ้าปีนี้ทองคำแท่งหนัก1บาททองคำแท่งราคากำลังแรงเลยทีเดียวนะคะใครได้ไปนี่คือน้องๆปิดเทอมเปิดเทอมมานี่คือจะมีเสื้อผ้านะคะรองเท้าให้น้องๆได้เลยนะคะค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมได้ทองคำแท่งอันนี้แหละมาช่วยไว้นะทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นค่ะแล้วก็โอกาสมีสูงมากๆด้วยรวมถึงสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะคะแล้วแปะส่งมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องรอแล้วหมดเขตสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เมื่อคืนนี้ที่ไหนฝนตกบ้าง

0: คืนฝนตกนะเสียงของกุ้งสุทธิราชค่ะคุณผู้ฟังต้นฉบับเป็นคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะซึ่งฮิตกับเพลงเกี่ยวกับฝนนี่หลายเพลงเลยสำหรับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ไม่ว่าจะเป็นฝนเดือน6อบๆนะคะคืนฝนตกน้ำลงเดือนยี่นะต้องมีน้ำต้องมีฝนนะคะถึงฮิตทุกเพลงแบบนี้นะคะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไม่ว่าจะเจอปัญหาผมแห้งผมเสียผมตักปลายผมพังผมช็อตกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะด้วยยอดขายเนี่ยกว่า300ล้านซองเลยค่ะเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายนะคะหมักบำรุงหลังสระทิ้งไว้ 2-5 นาทีผมนุ่มลื่นเงางามค่ะและสำหรับคนทำสีผมนะแนะนำเป็นสูตรโกค่ะซองสีส้มทองต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะคะสีผมสวยไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยนะคะกรีนไบโอหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ022807127นะและ SMS 4689990ฝนพรำที่ลำนารายจากพี่ใบตองนะคะพี่ขนองสาวสำโรงคุณก้าวกำแพงเพชรพี่ไพศาลอยากจะฟังรู้สึกง่ายของน้ำแข็งเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้ฟังนะอยู่ในช่วงของการแนะนำเพลงใหม่พอดีเลยสวัสดีพี่สายน้ำคุณปุ้ยแล้วก็คุณพี่ประสานด้วย

0: รอเธอที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะฟังอยู่รายงานตัวด่วนถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยัง
1: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: ถ้ายังนะคะน้ำมันจะหมดหรือยังจ้านะคะแวะได้เลยที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมน้ำมัน1ลิตรสะสมไปเลย1คะแนนนะคะไว้แลกส่วนลดน้ำมันแล้วก็ขอรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะสมัครสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนสมาร์ทเมมเบอร์ที่ LINE @sasco แจ้งแค่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้สะสมคะแนนกันแบบง่ายๆนะคะเติมน้ำมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรและถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติมครบ 1,200 บาทรับเพิ่มอีก1ขวดค่ะคะแนน KTC forever นะคะ449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาท899คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทคุ้มมากๆจนถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณช่วงหน้ากลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: ปล่อยเพลงรัวๆเฉพาะเพลงมงคลการทัศนะแกรมมี่โกหลังส่งขุนแผนมนพระการให้แฟนๆได้ชมได้ฟังทะลุ 500,000 วิวไปแล้วล่าสุดเครื่องร้อนปล่อยเพลงใหม่สุดแขนทศกัณฐ์เจ้าตัวเผยใช้เวลาแต่งเพลงนี้เพียง15นาทีเพราะเนื้อหาเขาโครงเรื่องถ้อยคำอยู่ในหัวพอจะใช้ก็พลั่งพลูออกมาเป็นเพลงอย่างรวดเร็วล่าสุดทะลุแสนวิวแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุดฟิดฟุดฟิดว่าจะเป็นยุงทาหารฟ้า
8: หนีแล
9: ้
8: ว
9: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
9: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพฯ10224ผ่านดินกินหญ้าหารฟ้ากินยุง
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเผ็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: น้ำแข็งทิพวรรณนะคะคุณผู้ฟังกับรู้สึกง่ายเพลงนี้ใครโดนใจขอมาได้ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายแฟนๆของเราด้วยนะวันจันทร์ก็ยังแบบว่าโทรมาหาดีเจออยนะคะพี่วิชาญมาแต่เช้าเลยหัวอกพ่อห้างเดี๋ยวได้ฟังนะคะวันคิดฮอดเดย์พี่ฐานสาธุประดิษฐ์พี่แก้วอรุณรายงานตัวตอนนี้เลี้ยงหลานอยู่น่ารักน่าชังมากๆเลยนะคะคุณแสงเพชรพิจิตรค่ะแล้วก็มีคุณพี่ตุ้มวัดใส่หยาดเหงื่อเพื่อแม่นะคะคือเหงื่อไหลแต่เช้าเลยนะวันนี้ มันร้อนอบอ้าวใช่ไหม
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยนะคะพี่ๆแท็กซี่อุดหนุนไอชินหรือแอดวิกซ์นะอะไรก็ได้เลยค่ะนำใบเสร็จมาเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเราครั้งต่อไปก็เป็นเดือนธันวาคมนะคะได้สนุกสนานกับศิลปินดีเจลุ้นเงินรางวัล 20,000 รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่มูลค่ากว่า 500,000 ด้วยคันนี้แจกเลยไม่ยากกติกาง่ายมากแค่มาเจอกันมารับสิทธิ์มีสติกเกอร์ไอชินอยู่ที่รถนะคะเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นกันทุกคนขอแค่มีอาชีพขับแท็กซี่และเป็นแฟน90ลูกทุ่งรักไทยเท่านั้นเองง่ายมากจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ไอชินล่าสุดเขาเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางด้วยกับแบตเตอรี่3รุ่นที่รองรับจะเป็นรถสันดาปหรือไฮบริดได้หมดเลยค่ะเน้นคุณภาพเน้นความคุ้มค่า SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่ทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: พี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามายาปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องเจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองเจ็บหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนนายบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ

กตาลชลดากับถนนค้นฝันค่ะเติมกำลังใจกันก่อนในยามเช้านะก่อนจะไปสู้กันต่อตลอดทั้งวันนะคะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ด้วยดาวคะนองฟ้าแจ่มใสเหรอคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะพี่ทิวารายงานตัวฟังอยู่ครับผม

0: ฝันอะไรนะคะอาจจะเขียนไว้ข้างฝาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจดใส่สมุดก็ได้นะคะถ้าข้างฝาไม่ใช่บ้านเราเนาะแล้วก็ทำตามความฝันนะออยเชื่อว่าเราทุกคนสามารถทำได้ละค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในฝันนั้นนะคะแล้วก็มีระหว่างทางให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความสุขอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้แหมระหว่างทางบอกเลยว่ารถติดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากกรุงเทพปริมณฑลทุกคนระมัดระวังขับขี่ปลอดภัยกันนะคะอย่างเช่นเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4วันนี้ค่อนข้างหนักเลยนะคะซึ่งทางตำรวจจราจรเขาก็อยู่ในช่วงอำนวยการจราจรอยู่นะติดยาวหลายกิโลเลยเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะสะพานพระราม4ขาเข้าใครจะไปเส้นนั้นก็จะได้เป็นข้อมูลไว้หลีกเลี่ยงด้วยนะคะเข้าฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงดังเพราะฮิต 100% กับแฟนๆที่เลือกเข้ามานะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคันน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงชนาการเลี่ยมทองรายงาน
4: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริครับ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายแก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียส่งโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ยายตามสายลมค่ะอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็ขอมาตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะบังเอิญมีหัวใจจากไพพงศธรเพลงนี้มิวสิกทำดีมากค่ะคุณผู้ฟังมิวสิกวิดีโอทำแบบว่าโอ้โหน้ำตาซึมเลยทีเดียวขอแค่รู้ข่าวจากแอนอรดีแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเวียงนฤมลลบเบอร์ลบใจนั่นเองนะคะต้นฉบับเป็นมดอุบลมณีนะคะแล้วก็น้องเวียงนฤมลนี่ก็มีน้ำเสียงคล้ายๆกันเวลาร้องนี่โอ้โหฟิลคล้ายๆกับมดอุบลมณีกันเลยทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตของเวียงนฤมลที่นำมาร้องด้วยนะคะทั้ง4เพลงเนี่ยเป็นเรื่องของแฟนเก่านะคะคนรักเก่าที่คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็ขอแค่รู้ข่าวเท่านั้นเองมีความห่วงใยส่งไปนะคะอยากให้คนที่เรารักมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะโดนใจเพลงไหนกันบ้าง022807127และ SMS 4689990ค่ะในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังกำลังใจเนี่ยเราต้องส่งไปนะเชียร์กับ2ทัพนักกีฬาไทยนะอย่างเช่นทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ในศึกเอเชียนเกมนะคะที่จังหวะไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่19กันยายนที่ผ่านมาก็จะยาวไปจนถึงวันคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราเลยคือ4ตุลาคมนะคะรวมถึงทีมเยาวชนไทยค่ะก็จะมีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะคะที่ไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะ 23-26 กันยายนนะคะก็ถือว่านี่คือฮีโร่ตัวแทนคนไทยไม่ว่าจะเป็นทัพนักกีฬาไทยหรือว่าทีมเยาวชนไทยนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะการแข่งขันทุกอย่างสู้เต็มที่นะผลเชื่อว่าออกมาดีที่สุดอย่างแน่นอนเรียกว่าแจ่มจังแน่ๆสู้ๆทุกคนนะคะเราคนไทยก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนนะคะเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยเราเก่งๆนะทั้งด้านกีฬาแล้วก็ด้านดนตรีด้วยโบซูเปอร์วาเลนไทน์สาวสวยเซ็กซี่4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันไปดูโชว์จากน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์บอกเลยว่าแค่ดูโบคนเดียวก็คุ้มค่าแล้วนะคุณผู้ฟัง

0: คุยทางอำเภอจากน้องลิลลี่นะคะต่อเนื่องจากจางโบซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะสองสาวสวยทั้งคู่เลยนะคะในเพลงก็สวยนะคะ90 Super Request ทำงานกันดีกว่าช่วยกันทำมาหากินนะวันนี้21กันยายนค่ะคุณผู้ฟัง2บวก1เท่ากับ3อ้าวเลือกข้อความที่3เดือน9แล้วกันนะข้อความที่3กับข้อความที่9พิมพ์มาเลยว่า90เลิฟเลิฟตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาได้เลยค่ะ4689990ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะข้อความที่3กับข้อความที่9นะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แนะนำเลยนะคะคุณผู้ฟังที่มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกท้องอืดแน่นท้องนะคะเจ็บหน้าอกจุกๆคล้ายมีก้อนติดในลำคออาจจะเป็นสัญญาณเตือนของกรดไหลย้อนได้นะคะซึ่งก็มีสาเหตุจากการกินมื้อดึกความเครียดนะกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆอยากห่างไกลกรดไหลย้อนค่ะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะอย่างในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์ตัวนี้ค่ะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนดีขึ้นด้วยนะคะลองดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยค่ะ 7-Eleven ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ

0: มีทั้งเงินรางวัลของรางวัลเกมสนุกๆไปแจกมากมายนะคะพี่น้องชาวโรงงานคือแฮปปี้มีความสุขที่สุดเลยค่ะศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงาน2สมุทรปราการนะคะพนักงานกว่า 1,000 คนเลยรับรองสนุกมันแน่นอนขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะสินค้าที่อยากจะไปพบปะชาวโรงงานอย่างใกล้ชิดก็สามารถสอบถามมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะที่บริษัทช้างไทยค่ะ029745720ขอบคุณดีคอเจนเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่ศูนย์ไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้อ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกกระดูกตราหันฟ้าค่ะยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเชอร์เอมยาดมสมุนไพรช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมช่วยบำรุงหัวใจกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศค่ะ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาร่า
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
3: มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังข้อความแรกนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะ4689990 90 Love คุณไก่เด็กการบอกว่ากรณิกาคนที่2พี่สุนันท์บาปบุญนะคะแล้วก็คนที่3ผู้โชคดีของเราเลือกเพลงมักสาวใส่ยีนเดี๋ยวไปฟังสดๆนะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้แม่มณีวันมาถึงต้องร้องเพลงนี้แน่ๆไปแดนซ์กันหน้าเวทีสเตเดียมวันนะจ๊ะ11 โมงต้องถึงหน้าเวทีแล้ว

สงสัยว่าวันงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ต้องใส่ยีนไปนะคะใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้มาเจอกันนะใครมีเสื้อ12ปีตัวใหม่ล่าสุดใส่มาอวดด้วยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่กางเกงยีนด้วยนะจ๊ะเออนะคะก็น่าจะเหมาะนะเวลาเพลงนี้ขึ้นเนี่ยนะคะก็จะได้บอกว่าแดนเต็มที่เลยค่ะข้อความที่3ผ่านไปนะ4เป็นจือบอค่ะพี่ปุ๋ยบอกว่าเพิ่งกลับมาจากใต้นะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่5เป็นพี่ที่ว่าเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อ6เป็นคุณณรงค์เพลงบักจ่อยนะคะ7พี่สำเร็จนะ8ค่ะเป็นพี่ใบตองเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะส่วนข้อความที่9คือผู้โชคดีของเรา

0: รีชนรงค์นะคะฝันว่าได้เป็นพระเอกค่ะขอบคุณทุกข้อความเลยที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะคะเพลงไหนยังไม่โดนในวันนี้ไม่ต้องน้อยใจไปนะดองในหายก่อนเดี๋ยววันอื่นก็จะจัดให้อยู่นะคะพี่สายน้ำบอกว่าเพลงเพราะถูกใจมากๆเลยนะคะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่างามวงวานรถติดมากวันนี
1: ้90 90 Super Request Carebill ชุดเคราติน
2: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
3: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิลเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: อโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
7: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินคู่ไทย
11: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
10: โผสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
11: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
10: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำค่า

0: 4ตุลาคมนี้เจอน้องป๊อปปี้นะคะมากับศิลปินผู้ไทยรับรองม่วนฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาบุสมุนสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งพาอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
3: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะคู่มือสุขภาพ
5: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะมีความรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติเป็นต้นการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือวัตถุที่ปนเปื้อนโดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปอาการแสดงออกและการวินิจฉัยปกติผู้ป่วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบรับประทานอาหารได้น้อยซึมลงการวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งในจมูกและทำการรักษาตามอาการสำหรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในปัจจุบันเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและลดภาวะเกิดการแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: อีกไม่กี่วันนะคะก็น่าจะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง25กันยายนนะคะเป็นวันไหว้พระจันทร์ค่ะอีกแค่4วันเท่านั้นเองเดือนก็จะเต็มดวงแล้วไม่ใช่ครึ่งดวงแน่นอนนะคะก่อนหน้านั้นมีเอกพจน์มนตรการค่ะอย่าหลอกอ้ายเด้อนะสุรศักดิ์กับรอเป็นคนถัดไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยอดีตรักบางปูค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังชอบนะแล้วก็ขอเข้ามาตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรา022807127ค่ะและ SMS 4689990ทักทายแฟนๆที่ฟังอยู่นะคะทางแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยใครยังไม่โหลดก็สามารถโหลดได้ฟรีทุกระบบนะค้นหาได้เลยคำว่าช้างไทยออนไลน
1: ์ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
0: ุกวันนี้การดูแลตัวเองนะเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับค่ะที่เขานำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะและเก็บฝาให้ครบ3ฝานะคะรวมฝาเครื่องดื่มชูกำลัง OT ด้วยก็ได้พร้อมเงิน2บาทค่ะแลกรับได้เลยเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะของดีไม่จำเป็นต้องแพงค่ะอีสานบ้านเฮานะเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศของฝนฟ้าที่ตกกันตลอดเลย

0: อะไรนะคะก็มีแต่ความบันเทิงความม่วนทุกทีเลยนะกับอีสานเมืองม่วนจ้าใครอยากม่วนใครอยากมันนะ4ตุลาคมนี้ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เจอกันนะคะโอ้โหกับ2วงหมอลำสุดฮอตนะคะเป็นระดับตำนานเลยทีเดียวระเบียบวาทศิลป์ค่ะเจอกับศิลปินภูไทยนะทั้งพ่อเอ๊ะพักดีพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์รับรองว่าม่วนกรุ๊ปอย่างแน่นอนนะคะพร้อมกับศิลปินอีกมากมายเลยแต่ละคนนะคะทีเด็ดหน้าเวทีให้แฟนๆได้แบบว่าแดนซ์กันมันหยดติ่งแน่นอนค่ะแม่มณีวันอามน้อยโรจนานเป็นหมอลำซิ่งนะคะโบซุปเปอร์วาเลนไทน์สาวสวยเซ็กซี่แห่งค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะน้องปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิจากแกรมมี่โกค่ะมีชิงช้าสวรรค์นะน้องอามนะคะน้องเต้นพิชยาน้องใบบัวพรชนกนะก็เป็นนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังนะคะที่มี FC ติดตามมาเนียวแน่นยาวนานมากๆคุณภาพสุดๆค่ะเจอกันนะไปลุ้นทองคำจากพี่ช้างด้วยแจกกันทุกชั่วโมงเลยนะคะแฟนๆใส่เสื้อ90มาเชียร์กันก็ได้นะคะใครเป็น FC 90มีเสื้อที่ระลึก12ปีทั้งสีขาวสีเทานะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นรูปดีเจเป็นลายการ์ตูนนะคะใครสนใจก็สอบถามได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งของเราหรือว่าแวะบูธช้างไทยช้อปปิ้งนะคะก็จะได้ของที่ระลึกได้คูปองค่ะส่งลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยคูปองนี้ก็รับได้ทุกบูธผู้สนับสนุนใจดีของเราร่วมกิจกรรมในบูธนะหรือว่าได้อุดหนุนสินค้าราคาสุดพิเศษได้คูปองก็ส่งลุ้นทองนะคะดูคอนเสิร์ตแล้วยังมีสิทธิ์ได้ทองกลับบ้านด้วยนะคะผู้สนับสนุนของเราก็ใจดีมากๆเลยค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะซึ่งผู้สนับสนุนก็มีของรางวัลไปแจกกันตั้งแต่11โมงที่เราเริ่มต้นกิจกรรมในช่วงแรกใครอยากไปลุ้นของแจกกันมากมายก็ไปไวๆเด้อสนุกสนานกับพวกเราดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10

0: ามาใหม่ในชาร์ตของเรา10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะอันดับที่10ยินดีด้วยกับน้องเบิร์ธเดย์นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งพระเอกลิเกค่ะที่งานชุกงานแน่นทุกวันเลยทีเดียวในวงของพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะเสียงดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยมีเพลงเนี้ยที่มีนางเอก MV ก็มีพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันเป็น1ใน3นางเอก MV ร่วมกับน้องแป้งมิชัยแล้วก็น้องปอยลูกท่าเรือด้วยหัวใจพระเอกนะคะตามเชียร์กันต่อได้นะทุกช่วงดีเจขอฟังมาได้ทุกเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะอยากจะเชียร์ให้ติดใน10อันดับเพลงดังแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะเข้าไปที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90นะคะกดไลค์กดแชร์ทั้ง10อันดับเพลงดังตอนนี้ปักหมุดไว้บนสุดเลยค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: แวะมาทักทายแฟนๆทาง022807127นะคะและ SMS ของเรา4689990พี่แมวเหมียวบางแค่นะคะบอกว่าถูกใจทุกเพลงเลยนะคะสวัสดีคุณหนุ่มหนองบัวลำพูด้วยคุณเอเป็ดซิ่งนะคะวันจันทร์ก็ยังซิ่งอยู่นะคะสวัสดีพี่พิทยาเธอคือดวงใจคุณหวานสุวรรณภูมินะแหมชื่อหวานนี่ก็ดีๆเหมือนกันนะ มีใครชื่อเปรี้ยวบ้างพี่พาลาดกระบังนะคะบอกว่าขอบคุณค่ะกับเพลงเพราะๆนะคะขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ฟังต้องช่วยกันเลือกนะคะจะโทรมาจะส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะคะตอนนี้พักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะก็จะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากการทัศนะสุดแขนทศกัณฐ์จะถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: สายกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
4: ฉันทนาชัชชา
5: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
6: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดีหัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดี
7: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
5: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผม

0: ต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากขาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ทศกัณฐ์นะฮะจากการทัศนะค่ะในช่วงเวลาแนะนำเพลงใหม่แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอัปเดตเพลงใหม่ๆเพลงใหม่วันนี้ก็คือเพลงดังเพลงฮิตในวันข้างหน้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงทุกศิลปินด้วยค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

ตามคำขอล้วนๆเลยนะคะเพิ่มเติมเพลงกันได้ค่ะคุณผู้ฟังจะโทรมาจะส่งข้อความมาก็ได้นะคะถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังเอ่ยในวันจันทร์ที่ค่อนข้างจะดุเด็ดมากๆเลยทีเดียวรถติดเยอะมากหลายเส้นทางมากๆนะคะบางคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่ายังช้าเลยคิดดูสินะคะอาจจะเย็นๆถึงที่ทำงานแล้วก็เริ่มต้นทำงานฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะ

0: ดูแลผิวหน้าค่ะด้วยสบู่ผิวใสวิตซีจาก Royal Beauty นี่คือใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความกระจ่างใสแถมฟรีตะข่ายตีฟองซึ่งก็ใช้ขัดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายก็ละ59บาทค่ะแนะนำว่าใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิตซีที่ขายดีมามากกว่า10ปีนะถูกใจคนผิวหมองซองละ49บาท7-Eleven และ CJ Mall ค่ะสังเกตซองสีส้มนะมีตัวหนังสือสีดำค่ะเขียนที่มุมสองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสก็ซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะคะสินค้าขายดี10ปีซ้อนชื่อนี้ Royal Beauty ซองสีส้มๆค่ะ
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กส์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
0: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
7: รับรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807177ครับ
9: แล้วไปสนุกด้วยกันนะคะ

ริงด้วยนะคะ30จีบได้ยังสวย40ก็สวย50 60ก็ยังสวยค่ะหญิงลีศรีจุมพลค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนุกกันนะในช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวตอน11โมงนะคะชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90มีคุณฟังบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน4ตุลาคมนี่นับถอยหลังอีกแค่13วันนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันค่ะย่านบรรทัดทองนะคะไป BTS ก็ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าลงสถานีสยามก็ได้นะคะจาก MBK เนี่ยเดินมาแค่ป้ายรถเมล์เดียวเองใกล้ๆสเตเดียมวันสะดวกสุดยอดเลยใจกลางกรุงได้เจอน้องปลายกนกพรด้วย

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปนทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา 16:00 น.เมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: พันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในพื้นที่สูงรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้หน่วยทหารยังคงประสานงานและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

คอนะคะลำเพลินวงศกรนะคะกับหอมแก้มนะคะตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ด้วยที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาแล้วเจอแต่แก้มดีเจออยจริงๆด้วยนะคะจริงๆแล้วเป็นความลับค่ะคุณผู้ฟังคือการอมซาลาเปาเอาไว้2ข้างนะคะข้างนึงเป็นไส้หมูสับข้างนึงเป็นไส้หมูแดงว่าไปนะคะอ่ะเข้ามาคุยกันสดๆได้เลยแฟนเพจของเราเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับวันนี้กับเอเชียนเกมตอนบ่าย2นี่คือโอ้โหเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะคะรอบรองชนะเลิศไทยเจอจีนค่ะทุกคนบ่าย2เรากินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วหลังจากนั้นเรื่องงานตอนบ่ายเราเอาไว้ก่อนค่ะชวนเจ้านายชวนหัวหน้ามาเชียร์วอลเลย์บอลหญิงนะคะไทยจีนนะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหวันนี้คือชนิดกีฬาเยอะมากๆในการแข่งขันกันนะคะเที่ยงนี่จะเป็นตะกร้อไทยเจอกับอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีฮอกกี้มีฟุตบอลหญิงตอนเย็น 5:30 น.นะคะไทยเจอกับเวียดนามคือมีหลายชนิดกีฬาให้เราได้ลุ้นกันด้วยนะคะก็เชื่อว่ากีฬามันจะเป็นยาวิเศษค่ะทุกคนหมั่นออกกำลังกายนะบางคนก็จะชอบการดูกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายแบบคนเดียวค่ะไม่ต้องยุ่งกับใครอย่างเช่นการเดินการวิ่งสามารถไปทำคนเดียวได้ใช่ไหมว่ายน้ำแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่ากีฬาบางประเภทก็ต้องอาศัย2คนเช่นอะไรบ้างล่ะเทเบิลเทนนิสนะคะหรือว่าปิงปองอย่างเงี้ยต้องใช้2คนนะคะมีกีฬาที่ใช้3คน4คนตะกร้อฟุตบอลนี่ใช้กันเป็น10คนเลยทีเดียวก็ต้องอาศัยความสามัคคีนั่นเองนะถือว่ากีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เชียร์กันอย่างมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นการชนะเป็นการแพ้นะคะอย่างที่เขาบอกว่ากีฬาก็มีแพ้มีชนะแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีอภัยนี่คือเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะทักทายด้วยพี่มาลีนะคะคุณจันทราค่ะบอกว่าดีเจแก้มซาลาเปานะจ๊ะพี่นันทิชานะคะพี่แมวเหมียวค่ะพี่สุนันท์พี่อวยพรมาแล้วนะคะสวัสดีพี่บางภูมิวิเศษค่ะทักทายแฟนๆ90ของเรานะคะที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนที่เข้ามานี่คือเป็นคนคาวาอี้ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยคาวาอี้แปลว่าอะไรนะมีใครรู้บ้างจ๊ะ

0: โดดดิดงนะคะจาก BNK 48นะคะต่อเนื่องจากคาวาอี้อีลีเดอร์น้องยูกินะคะคาวาอี้นี่ก็แปลว่าน่ารักนะคะอีลีเดอร์ก็คงจะแปลว่ามากๆน่ารักมากๆนะสำหรับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนที่ฟังอยู่จ้ามีคุณสืบสกุลบอกว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยทุกวันเลยเผอิญว่าที่รถเนี่ยมันเปลี่ยนคลื่นไม่ได้โอ้รถยี่ห้อนี้นี่ดีมากเลยทีเดียวนะคะฟังได้90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเดียว
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: สูตรดมเข้าไปนะคะใช้ทั้งดมใช้ทั้งทาในหลอดเดียวกันสโลแกนนี้อยู่กันมายาวนานแล้วก็แบรนด์โป๊ยเซียน90ปีแล้วได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะมายาวนานกว่า30ปีนะคะพัฒนาคุณภาพต่างๆค่ะจนกระทั่งโอ้โหบอกเลยว่าส่งออกไปทั่วโลกเลยทีเดียวสำหรับโป๊ยเซียนนั่นเองนะคะซึ่งสามารถติดตามกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นต่างๆของโป๊ยเซียนได้เลยที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และที่ YouTube โป๊ยเซียน Official นะคะเป็นแบรนด์ที่เริ่มตั้งแต่2479นั่นเองแล้วก็ได้รับกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะคะและตอนนี้ค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใจดีมากชวนคุณฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปกับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะคะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม32ที่นั่ง13ธันวาคมนี้ฟรีตลอดทริปอยุธยาและลพบุรีนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนทางโทรศัพท์022807127นะคะโทรมาได้เลยค่ะแล้วก็แวะไปที่เพจ90นะคะไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนฝากกดไลค์กดแชร์ให้1ทีด้วยค่ะนะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์รอลุ้นดีเจออยโทรหานะคะลุ้นเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่กับเราเที่ยวฟรี1ที่นั่งเปิดแผ่นป้ายเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ได้ไปเที่ยวฟรีเลยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็มี2ท่านแล้วนะคะผู้โชคดีคือคุณพี่ชมัยพรผสมงามนะคะแล้วก็คุณพี่สสิวิมลราชโชนะคะเปิดเจอลูกทุ่งฮอลิเดย์ได้เที่ยวฟรีทั้ง2คนนะส่วนผู้ที่พลาดไปก็มี2คนเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสาร์หน้าเราลุ้นกันใหม่รอรับสายจากดีเจออยได้เลยค่ะ
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์

0: Times Square Super Show แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
1: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็ม

0: หอมจัง
1: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
0: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
2: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
3: 90 90 Super Request

0: ราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: สบู่ซาเน่นะคะคุณผู้ฟังใช้ล้างหน้าค่ะทั้งผิวหน้าและผิวกายใช้ได้เลยนะคะอ่อนโยนแล้วก็หอมน้ำหนุ่มคาวมากๆค่ะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยช่วยชะลอริ้วรอยบำรุงผิวไม่ให้แห้งกร้านมีไฮยาลูรอนแล้วก็กลูตาไทโอนช่วยรักษาสมดุลให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มฟูนุ่มเด้งค่ะหาซื้อได้นะคะที่ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรได้เลยนะคะ092-352-4468หรือจะแอดไลน์ก็ได้แอดช้างไทยช้อปปิ้งแฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้งนะคะตอนนี้โปรโมชั่นก็คือก้อนละ129บาทค่ะ12ก้อนเพียงแค่800เท่านั้นเองนะถือว่าได้ในราคาดีดีแบ่งกับเพื่อนๆใช้ด้วยกันใครอยู่ที่ทำงานเดียวกันโรงงานเดียวกันบริษัทเดียวกันชวนเพื่อนๆมาซื้อซาเน่นะคะ12ก้อนแล้วก็หาร4หาร3ก็ได้นะสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณค่ะรักคุณยิ่งกว่าใคร

ชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์นะคะแล้วก็บ่ายโมงวันนี้อยู่กับพี่ดีเจตั้มค่ะมาแทนพี่ดีเจด้อง2วันด้วยกันนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะขอบคุณทุกสายหลังไมค์ทุกข้อความทาง SMS นะคะทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในวันจันทร์แบบนี้ช่วงเย็นก็ใครกลับบ้านนะคะระวังเนาะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางมีฝนตกด้วยแหละพรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันนะคะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟัน
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ได้เวลาบุญหนุนนำหวานหวานช่วงบ่ายๆกับดีเจเสียงหวานหวานหวานกี่โมง ดีเจตั้มที่หนึ่งนะครับบุญผลานะไม่ใช่บุญผวาจากผู้ฟังเจอกันที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรับไมค์ต่อจากดีเจออยเนาะช่วงเที่ยงแล้วก็ฟังรายการพิเศษแล้วก็บ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นครับวันนี้มาแทนดีเจดองนะ2วันนะจ๊ะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โหวันนี้วันแรกของการทำงานสัปดาห์นี้ยิ้มกว้างยังมีความสุขไหนมีใครคิ้วผูกโบบ้างไหมไม่มีเพราะว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอารมณ์ดีมีความสุขเนี่ยหลังจากอิ่มอร่อยกินข้าวเรียบร้อยก็มาลุยงานกันต่อบ่ายโมงที่90ลูกทุ่งรักไทยทำงานให้สนุกนะลุกนั่งให้สบายเสียงแบบกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบแบบนี้ไม่เอานะจ๊ะส่งกำลังใจถึงทุกคนนะเสิร์ฟเพลงฮิตด้วยแล้วก็มีความรักเหมือนเพลงนี้มาฝากทุกคนเลย022807127จ้ะอยากฟังเพลงอะไรส่งมาด่วนๆนะ SMS เปิดแผงเรียบร้อย4689999

0: หวานหวานฉ่ำๆเรียกว่าเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยเนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพลงเพราะๆโอ้โหทักทายหลายคนด้วยนะไม่ว่าฟังทาง FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์และนี่คือเพลงฮิตที่คิดถึงครับเพลงรักริมโขง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแต่ว่าตาก็ดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงด้วยเนาะเอเชียนเกมโอ้โหเรียกว่าเป็นนัดเดือดเลยระหว่างสาวไทยกับสาวจีนโอ้ปั๊วปะปั๊วปะปั๊วปะเรียกว่าขับเคี่ยวดุเดือดสุดๆตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ลุ้นอยู่แล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอยากบอกทุกว่าสามารถส่งกำลังแรงใจให้กับสาวไทยให้เอาชนะได้สู้ๆแต่ว่าเกมกีฬาต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแบบมีแพ้มีชนะเนาะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่ว่ายังไงๆก็ขอชนะเถอะ
2: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกหลายพื้นที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของอาการคันยุบยิบยุบยิบยุบยิบเพราะว่าในแต่ละวันเราก็ต้องไปทำนู่นทำนี่กิจกรรมเยอะแยะมากมายสวมเสื้อผ้าฝนตกก็เปียกอับชื้นแบบนี้นี่แหละคือสาเหตุของอาการคันต้องลองนี่เลยครับสบู่ไมด้านะตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5%ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังด้วยนะครับใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยผิวชุ่มชื่นขึ้นอีกโอ้โหเขาบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนนะจ๊ะหาซื้อง่ายมากตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านแวะเข้าไปซื้อเลยนะหรือว่าช่องทางออนไลน์ครับก็ Shopee TikTok ก็ได้แค่พิมพ์คำว่า Best Health รีบไปซื้อกันเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าทักทายหลายคนนะครับเข้ามารายงานตัวกันเยอะเลยโอ้โห SMS ก็แดงเถือกเลยจ๊ะแล้วก็หลังไมค์ของเราก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะเนี่ยถล่ม DJ ได้เลยหลังไมค์เนี่ยเสียงหวานนะแต่ว่า DJ หน้าไมค์เนี่ยขายขำนะจ๊ะทักทายเสียก้าวนะโอ้โหมาสว่านเลยดีเจตั้มยืนหนึ่งขอเพลงอ้ายเพิ่งรู้หรือว่าเจ้าเพิ่งทำนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใจเนาะทีมอ้ายไว้ตรงนี้แหละแล้วจะเอายังไงดีเนี่ยเนาะทักทายตะไก่เด็กการด้วยนะครับผมสวัสดีครับลุงตั้มจุ๊บจุ๊บวันเสาร์ไวจังเลยอันนี้คิดถึงดีเจละแซ่นะหัวอกพ่อห้างก็มาด้วยมีคนใจตรงกันนะกับป้าปลาสาวสมันปีก็ถามถึงเพลงนี้มาด้วยพูดถึงแมนมณีวันคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอตัวจริงเสียงจริงได้ครับที่บรรยากาศฟรีคอนเสิร์ตของเรานะลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงมาเจอกันเด้อแต่ว่ามีคนถามถึงไอ้ไผ่มาก็ต้องตามใจกันก่อนเน
3: าะพี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับพี่น้องกับผมไผ่พงษ์สะท้อนครับ
0: เอาเพลงแรกแหละเสียก้าวเปลี่ยนไม่ทันแล้วหลายใจเหลือเกินเนาะไอ้เพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำแล้วจ้าเปิดให้ฟังแล้ว022807127นะจ๊ะหลังใหม่ SMS 4689990

0: คุณทุกเสียงทุกสายเลยเรียกว่าตอนนี้ข้อความมาเยอะมากอ่านไม่ทันน่ะแต่ว่าอ่านทุกข้อความอยู่นะทักทายพี่ทิวาปฏิพัฒน์ด้วยนะฟังอยู่ครับคนหล่อรายงานตัวคุณ2669ด้วยจากขอเพลงของทีทีเร็กมาเนาะมีพี่สายน้ำมีอะไรกลับนะขอเพลงลมความคิดถึงจ้าพี่ประสานแท็กซี่นะสวัสดีดีเจยืนหนึ่งคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกด้วยครับผมพี่ไก่วัดอรุณบอกว่าตกใจหมดเลยนึกว่าจำวันผิดมารายงานตัวจากขอบคุณมากนะครับพี่ดวงใจจอมทองสวัสดีจากขอเพลงบาปบุญมาด้วยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากชวนทุกคนครับมาส่งชิ้นส่วนของหานฟ้ากันก่อนเพราะว่าใกล้หมดเขตแล้วสิ้นเดือนนี้หมดเขตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ส่งรีบส่งเลยนะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้ส่งด่วนใกล้หมดเขตแล้วจ้ารีบส่งเลยนะคุณผู้ฟังจ๋าเพราะว่าปีนี้เนี่ยหานฟ้าเขาแจกโชคทั่วไทยปีที่15แจกยิ่งใหญ่มากๆครับลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะรวม 179,500 บาทครับกติกาง่ายนิดเดียวแค่ตัดฝากล่องของยาจุกยุงตราหานฟ้าเขียนหรือว่าพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคนะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นโชคมากครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสโชคทองรางวัลใหญ่เนี่ยหลุดมือคุณไปครับส่งได้ด่วนๆตอนนี้เลยนะจ๊ะยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงส่งเลย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2500

0: 69-14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สุดยอดเลยนะครับนี่คือฝนธนสุนทรนะคนบ่มีใจโอ้โหเพลงจังหวะสนุกสนุกที่โดนใจหลายคนชอบเพลงนี้ขอฟังได้ตลอดครับนี่คือช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอมาฝากกัน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกกันดังๆนะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหหลายคนก็ลุ้นกันตัวโก่งเพราะว่าทุกวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวดีเจออยจะมาเปิดชวนทุกคนนะครับที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยดีเจโทรกลับไปหาแล้วก็มาลุ้นเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่ไปเที่ยวฟรีครับกับกิจกรรมของเราลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเลยเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล นะจ๊ะ1รางวัล1ที่นั่งนะเดินทางวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีเพราะฉะนั้นใครสนใจยังทันอยู่ครับลงทะเบียนโทรมาตอนนี้ได้เลย022807127นะ022807127โทรมาปุ๊บเนี่ยแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเสร็จแล้วก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนะที่ปักหมุดไว้บนสุดนั่นเองครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันเสาร์อย่างที่บอกว่า 11:00 นถึง 13:00 นช่วงของ DJ Oil เนี่ยรอลุ้น DJ โทรกลับนะเพื่อลุ้นหน้าใหม่เปิดป้ายผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งจ้ะโทรลงทะเบียนตอนนี้นะจ๊ะ022807127แต่ว่าขอคนที่เดินเหินสะดวกลุกนั่งสบายสบายนะจ๊ะแข็งแรงเปียกๆๆไปเจอกันเลย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ทักทายพี่ออมประเสริฐด้วยจ้า มาแล้วนะครับพี่ถนอมพระราม3รายงานตัวแล้วพี่ถันสัตว์ทุประดิษฐ์จ้าป้าปลาสาวสมันปีพี่น้อยภาษีเจริญพี่แสงเพชรพิจิตรเนาะป้าเล็กตลาดภูพี่พัชรบางแคพี่วิชันนางลิ้นจี

0: งิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
13: ปิดท้ายช่วงนี้มีคนคิดถึงแมงปอชนทิชาสาวนครชัยศรีข้าวสารขาวลูกสาวสวยและอะไรอีกล่ะต่อให้หน่อยสิ ปิดท้ายช่วงนี้เนาะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวาริสาวรสริประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้อะไรดีบุ๋ม

0: ดทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศสายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
4: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ
7: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
8: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
8: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำไทยเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
10: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำตีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลห้ามให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
11: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ไม่ร้อนมากอุณหภูมิ32องศาหมายถึงกทมนะแต่ว่าภาคอื่นนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์ลำเพลินวงศกรครับบอกได้จับสลากเป็นแฟนก่อนหน้านี้ที่ทิวเรกครับอวยคืนดิคิตี้กับมหากาฟิลนะตอบกลับแนเดอร์022807127จ้าตอบกลับแนเดอร์ดีเจเปิดเพลงเพราะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปิดเพลงเพราะถูกใจก็ถล่มทลายโทรมาบอกได้นะถ้าเกิดว่าเปิดไม่ถูกใจก็อุ๊บนะอุ๊บแต่ว่าขอมาเพิ่มเติมได้นะจะได้เปิดเพลงให้ถูกใจไงจ้าแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับถาคณิตฮักพอกำกานะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยตอนนี้ตั้ม Facebook Live อยู่ที่แฟนเพจของเรานะพิมพ์คำว่าลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยครับมีเพื่อนๆเยอะเลยขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปดูแลผมของเราให้แบบมีผมสวยๆหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังแบบนี้แนะนำว่าให้ใช้กรีนไบโอนะครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ากำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตเนี่ยห้ามพลาดนะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองนะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองคุณผู้ฟังผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เนี่ยเข้มข้นกลิ่นหอมหอมใช้ง่ายด้วยแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปามาในราคาเบาๆคุณผู้ฟังแต่ว่าย้ำเลยว่าโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะจ๊ะและก็ฝากถึงสำหรับหลายๆคนนะที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวแบบนี้พร้อมกับฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีตั้มขอแนะนำเลยทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกนะครับซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้ย้ำเลยจ้าทักทายคุณยายสง่ายมราชมาให้กำลังใจดีเจจุ๊บเลยหลบทันไหมเนี่ยไม่ทันเนาะพี่ดำอนุสาวรีย์นะครับรายงานตัวกับผมคนนอกสายตาแน่ดีเจตั้มเศร้าจังสำเร็จทักทายพี่สำเร็จด้วยนะจ๊ะตะไก่เด็กการก็มานะช่องทางนี้เนาะแอบปุบๆโผล่มาเหมือนกันนะเนี่ยพี่บางภูมิเศษนะพี่บุญนิสาพี่ดวงใจอยู่กันเยอะเลยส่วนเพลงนี้รักไม่ลืมอาร์ติชาสวรรค์

0: มีหลายคนบอกว่าดีเจเปิดเพลงเพราะจังเลยกินอะไรมาอ๋อนึกออกแล้วกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนาะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าสถานีของเราที่เขาเรียกว่าอะไรนะครุสภามีอุ้ยอร่อยอร่อยกินบ่อยๆกินทั้ง2จานเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลของดีเจที่แบบว่ามีขอบชีสติดตัวอยู่ตลอดเวลา พบรักที่ตากฟ้านะครับตุ้มจันนักร้องนะก่อนหน้านี้อาร์มจิชัดสวรรค์นะรักไม่ลืมอย่าลืมนะมาเจอน้องอาร์มได้ครับวันที่4ตุลาคมนี้นะกับฟรีคอนเสิร์ตของเราที่ทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบั้นทัดทอง 11:00 นเป็นต้นไปลุ้นโชคทองกันด้วยจ้า
1: 5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะหลายคนก็น่าจะเจอแมลงแมลงเยอะแมลงวันแบบนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะโดนกัดด้วยโดนยุงกัดเนาะโดนแมลงตัวนั้นตัวนี้กัดมดกัดแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบปัญหาเรียกว่าอาการคันกวนใจทีเนี้ยหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยดีๆใช่ไหมตั้มแนะนำนี่เลยฮะนี่เลยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับย้ำว่ายาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะทาแล้วก็รู้สึกว่าเย็นสบายช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้อย่างดีโอ้โหเห็นไหมเหมาะมากเลยพกพาก็สะดวกครับไปไหนมาไหนไปทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าเดินทางเนี่ยพกพาสะดวกใช้ได้ทุกวันครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมีนะคุณผู้ฟังจ๋ายาน้ำมันผสมเสลดพังพรนะตราแม่กุหลาบเนี่ยยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดครับเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกต่างหากโอ้ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะขวดเดียวใช้ได้หลากหลายครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ร้านยาใกล้บ้านคุณนะจ๊ะต่อเนื่องที่น้องปลายกนกพรครับบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อก็มาด้วยนะลูกทุ่งสแควร์ของเราเนี่ย4ตุลาคมนี้ไม่ธรรมดาเนาะมันสมวนแน่นอนลุ้นโชคทองแจกทบช่องแจกโชคทองทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชพร

0: ำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับปลายกนกพรค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุตฟิตฟุตฟิต
12: ยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
13: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
14: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
13: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
15: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเพลงเศร้าๆเนาะนี่คือนุชวิรวรรณนะครับอกหักส่งทางในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แจ้งข่าวกันหน่อยนะโดยเฉพาะกิจกรรมสุดฮอตของเราฮะฉันธนาชาติชาเนี่ยเราจะไปเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานนะจัดมาต่อเนื่องเนี่ย10ปีโอ้โหยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตเนี่ยไปเจอกันกระทบไหลถึงเวทีเงินรางวัลเพียบของรางวัลมากมายเกมสนุกสนานครับครั้งหน้านี้เราจะเจอกันวันที่9ตุลาคมนี้นะครับที่บริษัทมูราโมโตะอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะจ๊ะโรงงาน2สุดปราการครับเรียกว่าพนักงานกว่า 1,200 คนเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังความสนุกสนานมันม่วนแน่นอนต้องขอขอบคุณดีคอเจนครีมิวเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้าอย่าแค่ไอตราอาปาเช่สุผสมมะขามป้อมนะครับแล้วก็สินค้าที่อยากจะมาเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานใกล้ชิดแบบนี้ติดต่อได้ที่บริษัทช้างไทย029745720 029745720

0: เนี่ยจ้ะพี่เสด็จนะครับสาวเกาหลีนะเปิดโดยดีเจเกาหลังจ้ะอาบน้ำวันละครั้งประหยัดน้ำ ส่งมาจากพี่ทันสาธุประดิษฐ์เนาะจ้าอันยองอาเซโย
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: รู้ไหมว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสูงสุดของโลกถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยส่งออกไปถึง5ทวีปคือเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มาตรฐาน GMP PICS คือมาตรฐานระดับสูงสุดที่มีการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ 100% ไปจนถึงการผลิตและส่งมอบยาดมและพิมพ์เสนน้ำที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อยาดมตราโป๊ยเซียนจากที่ไหนก็จะได้พบกับคุณภาพ 100% เหมือนเปิดใช้ที่หน้าโรงงานผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนทุกชนิดยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสต์ของความนี
4: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
5: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
4: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
2: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชินช้าสวรรค์
4: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: มีคนถามว่าอยากลุ้นโชคทองกับหานฟ้าเนี่ยหมดเขตส่งวันไหนบอกเลยว่าสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกำลังลังเลอยู่นะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวค่อยส่งค่อยส่งรีบส่งด่วนๆตอนนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าโชคทองรางวัลใหญ่นะกว่า 179,500 บาทรอคุณอยู่ง่ายๆเขียนหรือว่าเขียนหรือพิมพ์นะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปตท.สายไหมกรุงเทพ10224เท่านั้นเองโชคทองรอคุณอยู่นะปิดท้ายชั่วโมงนี้ครับเมนทัลบุษบาส่งมาจากคุณเทพนรินทร์ลำลูกกา

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รังจ่ายกระแสไฟตะครูกลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอและเท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดก่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องดังกล่าวอาจทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนการประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับการระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลตะกุดไร่ตำบลซับพุษาตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปกรณ์นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายปกรณ์นินทพันธ์นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรมผู้ที่อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงกรณีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการยุติหรือจำหน่ายคดีและดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยพร้อมระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งทั้งในด้านการเมืองสถาบันและองค์กรต่างๆจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมมองว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันหากใช้อารมณ์มาปะทะกันอาจนำไปสู่ความแตกแยกทั้งนี้คณะกรรมการต้องการให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตได้รับการชำระสาสางเพื่อเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
1: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ฮัลโหลไอ้บอยูใส่นี่ขิ้นฮอดจ้าอีหลีบอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยายทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยน้อ

0: งานจากผู้เบาเสียงสุสเนนมุ่นแค้นแก่นคูนะครับยามท้อขอโทรหาเวลาท้อเวลารู้สึกว่าหมดกำลังใจโทรมาที่022807127ได้ตลอดนะรวมไปถึงหน้าจอ SMS 4689990หรือว่าบางครั้งไปเจอยามหลับนี่ก็โทรมาได้เหมือนกันนะมีมั้ยเออนะ022807127นะจ๊ะก่อนหน้านี้เอกพลมนตรการนะนั่งเฝ้าเขาจีบโอ้โหเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์จ้ะแล้วก็โทรหาเด้อต่ายอรทัยรวมไปถึงศรีไพรสารีวงเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เห็นหน้าดีเจตั้มโน้ตแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ฟังเพลงดังเพราะฮิตแบบนี้4เพลงดังเพราะฮิตที่การันตีเลยว่าทุกคนน่าจะร้องตามได้แน่นอนแล้วก็เชื่อว่ามีคนแอบกระมุบกระมิบกระมุบกระมิบกระมุบกระมุบกระมุบกระมุบกระมุบกระมุบกระมุบกระมุบจะอีกนานไหมแอบกระมุบกระมิบปากกระมุบกระมิบปากเออร้องตามได้เพราะว่าเป็นเพลงดังเพราะฮิตที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะจ๊ะอ่ะทักทายกันหน่อยดีกว่านะครับมีคนแอบฟังรายงานตัวค่ะขอเพลงคนใช่ที่ใกล้กันเพลงนี้ตามหาแล้วหาไม่เจอนะจ๊ะสวัสดีพี่ออนประเสริฐนะดีใจจังเลยได้ยินเสียงวันนี้วันจันทร์ขอเพลงของตรีชนรงค์ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่ปุ้ยพงเพชรนะครับสวัสดีครับขอแก่งเลิงจานสังหารใจแน่ส่วนเสียก้าวกำแพงเพชรบอกว่าพรุ่งนี้มาบอกพรุ่งนี้ก็มาเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้มาแทนดีเจดองอีก1วันนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยปูศาสตร์ปูเสือรอเลยนะมีคนรอไหมอ่ะ ถามเองตอบเองรู้สึกวันๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสบู่ที่ใช้ในการทำความสะอาดผิวของคุณให้สวยเนี่ยการันตียืนหนึ่งว่าสบู่สมุนไพรอิงออนเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนดูแลผิวสวยเนียนใส
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: พูดถึงสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับเรียกว่าอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง23ปีแล้วนะผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานไม่มีไขมันสัตว์เจือปนไม่ใส่สารที่ทำให้เกิดฟองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นใช้น้ำมันจากธรรมชาติ 100% ครับเพราะฉะนั้นสบู่สมุนไพรไม่ใช่ก้อนไหนนะก็ได้นะไม่ใช่ก้อนไหนก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นก้อนกลมอิงออนเท่านั้นจ้าสบู่สมุนไพรอิงออนมีหลายสูตรให้เลือกนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผิววิ้งฮะอันนี้คือเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้หรือว่าจะเป็นในส่วนของผิวเนียนก็เหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลนะครับสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะผิวแดงนี่ก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะสูตรไข่มุกบัวหิมะด้วยเช่นกันครับทีนี้ตั้มก็แนะนำสูตรนี้เพราะว่าชอบสูตรนี้มากๆเลยนะสูตรสมุนไพรกลั่นนั่นเองฮะก็คือเติมความสดชื่นให้ผิวด้วยสมุนไพรสกัดเข้มข้นนานาชนิดครับคืนความสมดุลแล้วก็ปรับสภาพผิวเนี่ยให้แข็งแรงสุขภาพดีพร้อมกลิ่นหอมสมุนไพรจากธรรมชาติช่วยปลุกผิวเนี่ยให้สะอาดสดชื่นด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไม่ยากจ้ะไปช็อปนะไปซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านหรือว่าช่องทางออนไลน์ครับ Official ของสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนนะคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออนจะถูจะฟอกจะขัดผิวได้หมดเลย

0: อกันนะเจอกันนะนับจากนี้ไปก็อีกประมาณสัก12 13วันเนาะก็ถึงวันที่เรามาม่วนจอยกัน4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบ้านทองกับฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะนี่คือเพลงจังหวะหัวใจครับร่วม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยก่อนหน้านี้ก็บ่าววีนะครับเอาที่บายใจจ้ะ ก็เรียกว่าจะมาตอนกี่โมงก็ได้นะแต่ว่าไม่ควรเกิน11โมงเช้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากชวนทุกคนครับมาม่วนจอยกันกับฟรีคอนเสิร์ตของเรานะเรียกว่าครั้งนี้จัดใหญ่เลยวงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานครับระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะพักดีนะท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาโอ้โหสุดยอดกดไลค์กดไลค์กดไลค์เท่านั้นไม่พอยกมีข้างนึงกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้กับหมอลำศิลปินภูไทยครับพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นี่มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาลหรือว่าก้องก้องสมุทรนั่นเองนะครับแล้วก็มีแมนมณีวันด้วยโบสเบอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิอาร์มน้อยโรจนันรวมไปถึงอาร์มดิชาสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมไปถึงทีม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมพรึบพรับมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจ๋าเคลียร์คิวให้ว่างย้ำอีกครั้งนึง4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันเนาะบันทัดทองจุฬาซอย4ลูกทุ่งสแควร์ฟรีคอนเสิร์ตทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองนะเขาแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชธรแล้วก็ใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยสีไหนรุ่นไหนมาถ่ายรูปกันมาม่วนจอยกันได้เด้อจ้ามากันเยอะๆนะคุณผู้ฟังจ๋าเอาล่ะขอบคุณครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเชเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OTทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกยุงตราหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สุผสมมะขามป้อม
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: 10อันดับเพลงดังมีถามถึงมาเยอะมาก
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
0: ขึ้นจาก5มา4อ่านเกมไม่ขาดเพชรกทาวุฒินะครับอีกหนึ่งศิลปินจะมาเจอแน่นอนพ่อแม่จ๋ามากันเยอะๆนะลูกทุ่งสแควร์ครับ

0: อนชาร์ตมา5สัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปขึ้นจาก5มา4ในสัปดาห์นี้เนาะเพราะฉะนั้นนะลุ้นกันต่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณผู้ฟังจะขยับขึ้นอีกหรือเปล่านะช่วงของ DJ อ้อยนะชัดชาร์ตโชว์ติดตามการรายงานชาร์ตได้10โมงเช้าทุกวันเสาร์แล้วก็วันที่4ตุลาคมนี้เจอน้องเพชรได้เลยนะครับกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลุทุ่งสแควร
1: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเพชรคทาวุฒิ

0: ไกปืนศาสวัตรแฟนๆฟังที่มาที่ไปย้อนหลังทางเพจข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งรักไทย90และลูกทุ่งออนไลน์ได้เลยนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
8: 90
1: Super Request

0: าวเสียงพิณจินตลาภูลาภนะครับสาวทุ่งดอกจันฟังแล้วคิดถึงบ้านเลยเนาะในช่วงของ90 Super Request นะครับส่งมาจากพี่แจ๋วบางแคออเดอร์เข้ามาที่022807127จัดให้เรียบร้อย
1: 90 Super Request
0: ต่อเนื่องครับสุดหล่อคุณพ่อมนสิทธิ์ทักทายแน่
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับมนสิทธิ์คำสร้อยครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยเสียงพูดกับเสียงร้องทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะ เสียงพูดดุดันเนาะเสียงร้องโอ้โหเพราะพริ้วไหวมากคนนอกสายตาส่งมาจากลุงดำอนุสร

0: เนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยนอกสายตาดีเจหมดเลยแต่ว่าไม่เคยออกนอกใจนะเพราะว่าคิดถึงทุกคนนะเวลาที่มาจัดรายการแบบนี้ก็จะเวลาเห็นข้อความทาง SMS หรือว่าหลังไมค์เนี่ยก็จะดีใจหัวใจฟูขึ้นมาเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะอ่านผิดอ่านถูกหรือว่าอ่านตรงไม่ตรงอะไรแบบนี้ก็คืออย่าไปคิดเยอะเนาะเพราะว่าบางทีดีเจก็ข้อความมันยาวไงก็อาจจะแบบว่าสรุปมาให้แบบนี้บางคนบอกทำไมไม่พิมพ์มาตั้งเยอะทำไมไม่อ่านให้หมดล่ะก็สรุปให้เพราะว่ามีหลายคนส่งเข้ามาก็ทักทายกันแบบนี้พอหอมปากหอมคอต้องขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่เข้ามารายงานตัวน่ารักทุกคนแล้วก็ล่าสุดนี่คนนี้น่ารักเข้าไปใหญ่เลยเสียก้าวกำแพงเพชรบอกว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วหิวข้าวเออนะก็มีเหมือนกันนะหิวข้าวนำเสนอเมนูแรงนี้จ้าใครที่จะลอกกันบ้านก็ได้นะของเสียก้าวเนี่ยแกนำเสนอเมนูหมูกระทะเบาๆเบากี่โมงแหละจ้าหมูกระทะเพราะว่าเวลาไปกินหมูกระทะเนี่ยก็แบบจัดหนักจัดเต็มบุฟเฟ่คือกินได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่ากินบ่อยเนาะกินบ่อยบางครั้งมันก็อ้วนแล้วก็บางทีเนี่ยหมูกระทะมันก็จะมีแบบปิ้งๆย่างๆแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายกินได้แต่ว่าอย่ากินบ่อยนะจ๊ะด้วยความห่วงใยจาก90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรักคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
4: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
2: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะกันหน่อยนะหลายคนมีปัญหาเรื่องของผมร่วงแบบในคุณผู้ฟังอยากดูแลไม่ยากนะแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ขิงเพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูหรือว่าครีมนวดผมนะแชมพูก็ชำระล้างสิ่งสกปรกครับเวลาสระก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายเบาหนังศีรษะครับลดรังแคอาการคันด้วยนะขวดละ159บาทโปรโมชั่นคือซื้อ1แถม1ตอนนี้นะรวมไปถึงครีมนวดผมครับก็ช่วยผมเนี่ยนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าช่วยลดผมร่วงด้วยนะหลอดละ159บาทซื้อ1แถม1จ้ะแนะนำว่าให้ใช้ครบเซตนะครับจบทุกปัญหาเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยคิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีช้างไทยช้อปปิ้งเนี่ยโทรไปสั่งซื้อได้เลย0923524446-8นะครับ0923524446-8ลายก็แอดช้างไทยช้อปปิ้งปิดท้ายวันนี้เอาเลิกเอาชัยกันหน่อยเนาะวันนี้ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับส่วนใครกำลังเดินทางกลับบ้านก็กลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะปิดท้ายอ้นผันวัดครับฝ้ายเปลี่ยนสี
10: แต่โชคชะตาลิขิตจากฟ้านำพาชีวิตลูกจุดเทียนชัย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: แย่แล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินสุกนี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสวจะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายพฤทธิ์ยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนการพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางไม่รบกวนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของพื้นป่าปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
5: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ยครับจากตรีชัยนรงค์ครับฟังอ้อยครับจากเบียร์พร้อมวงฮะแล้วก็แก้วตาคาร็อกด้วยจากบนแคนแก่นคุณครับพี่ตายอรไทยครับแอบรักแอบคิดถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดถึงกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับคิดทั่วไทยดังไกลทั่วโลกทางหน้าปัดวิทยุและแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับมาแล้วฮะ4โมงเย็น1ทุ่มนะฮะ3ชั่วโมงเต็มนี้ฟังเพลงเพราะๆกับชัดๆกันนะคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันทำงานนะฮะของวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กำลังจะเลิกงานตอนนี้นะครับรีบเลยคุณผู้ฟังจ๋านะครับเดี๋ยวเขาจะมาก่อนนะอะไรมาฝน อ่ะคุณผู้ฟังครับอยู่ไหนก็แล้วแต่นะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนคิดถึงใครคิดถึงเพลงฮิตเพลงไหนส่งกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมอบเพลงนี้ให้ใครเนี่ยก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับผ่าน90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ1ช่องทางที่คุณผู้ฟังจะได้ส่งข้อความมาก็คือทางด้าน SMS ครับ4689990เหมือนเดิมเลยนะครับ4689990แล้วก็ทางหลังไมค์ครับ022807127ก็จะมีน้องบุ้มบิ้มนะฮะรอรับสายอยู่ทางหลังไมค์ก็โทรไปหาน้องบุ้มได้เลยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: 1เพลงนี้ครับคลื่นไม่ใช่คลื่นธรรมดานะคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยด้วย

ือว่าเป็น2เพลงที่ให้กำลังใจแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นนะฮะนะฮะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนะครับมีคอรัสคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับมีคอรัสสู้ค่ะสู้ค่ะตอนแรกฟังเอ๊ะร้องว่าอะไรนะเนี่ยฮะแล้วก็กำลังใจที่เธอไม่รู้ด้วยจากเสถียรทำมือนั่นเองนะครับสวัสดีสาวอวยพรครับมารายงานตัวแล้วค่ะนะฮะคนหล่อขอแอบรักแอบคิดถึงก็จัดให้เลยนะครับผมมอนขาดสาดพื้นเก่าจากแม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดด้วยนะครับสองคนนี้มากันติดๆเลยนะฮะสงสัยเขาเป็นคู่แฝดกันนะสาวนางเลิกนั่นเองนะครับเบาทูนมาเช่นกันครับเอิญหาน้องเขียวแนเดอร์นะครับเนาะเนินที่นี่ไม่มีน้องเขียวฮะมีแต่ดีเจชัดๆเนี่ยเขียวอยู่นะครับช่วงนี้ยิ่งเขียวเลยแดดแรงมากๆเลยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับพูดถึงแดดแรงนะครับฝนตกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันต้องห้ามไม่ได้ล่ะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเราเนี่ยห้ามได้นะฮะถ้าเราไม่อยากให้หน้าเราผิวเสียนะครับผิวหน้าเราเนี่ยไม่อยากให้ดำและผิวหน้าเราเนี่ยไม่อยากให้โดนแดดแล้วรู้สึกว่าทำไมหน้ามันเป็นมองๆคล้ำๆเนี่ยเหมือนจะชัดเนี่ยอันนี้ไม่เอาเลยนะครับเปลี่ยนการดูแลตัวเองได้เลยนะครับผมนะฮะมาดูแลด้วยนะฮะสบู่และเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty

ในสินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยชัดๆก็ไปหาซื้อเลยนะครับที่ซีเจมอลและ7-11ทุกสาขาคือจะบอกว่าเหลือน้อยมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังจ๋าสบู่ผิวใสวิตซีเนี่ยช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะใครที่เป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงต่างๆเนี่ยลองใช้ดูและสังเกตดูว่ารอยสิวรอยแดงรอยดำของเราเนี่ยนะครับมันเริ่มจางลงและปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับตามมาด้วยเซรั่มผิวใสจากวิตซีจาก Royal Beauty ครับช่วยให้หน้าเราเนี่ยพองใสนะครับคือผิวเนี่ยจะเรียบเนียนเพราะว่าตัวนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนให้เรียบนะฮะและหน้าก็ดูเด็กขึ้นเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยนะฮะถ้ารูขุมขนเล็กลงมันจะแต่งหน้าดูไบรท์ขึ้นด้วยนะครับผิวก็จางใสขึ้นด้วยนะครับสบู่และเซรั่มนะครับจาก Royal Beauty นะครับคุณผู้ฟังสบู่ก็ละ59บาทส่วนเซรั่มเนี่ย249บาทคุณผู้ฟังมีจำหน่ายที่ 7-11 นะครับทุกสาขาเลยรวมไปถึง CJMall เดินเข้าไปครับให้สังเกต2สีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำนะครับที่เขียนมุม2ด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสให้ซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนนะสวัสดีสาวๆเมืองนนท์ด้วยนะครับสาวๆเมืองนนท์นี่เขาฟัง90ลูกทุ่งมาไทยกันเยอะเลยมีไหมทักทายชัดๆมาหน่อยเลย

0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
3: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
4: ฉันธนาชัชชา
5: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
3: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
5: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
6: ก๊อตจิราภัทรครับลัดคิวรวยให้แหน่ใครอยากรวยนี่ต้องเอาเพลงนี้ไปเลยนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอครับ

0: ณผู้ฟังครับคูณให้หน่อยสิฮะรางวัลที่1 9ใบเป็นเท่าไหร่ฮะก็อยากรวยแหมพี่น้องพี่เต้นได้รางวัลที่1 9ใบแหมพี่น้องจ๋านะครับนี่คือก๊อตเจรพัฒน์ครับลัดคิวรวยเฮแน่นะเพลงนี้สำหรับคนที่อยากเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีหวังคนมีหวังนั่นเองนะครับจัดก็มีหวังหวังหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับอ่ะเพลงนี้ฮะลัดคิวรวยเฮแน่ขอมาได้ทุกช่วงดีเจครับจากก๊อตจิรพัฒน์ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ถ้าเป็นไปได้นะคืออยากสักไม่ใช่9ใบละคุณผู้ฟังขอสัก10ใบแล้วกันเลขสวยๆเอาเงินที่ไหนซื้อก่อน เป็นชุดขนาดนั้นนะครับขายเป็นชุดที่ใบเดียวยังไม่กล้าซื้อเลยคุณผู้ฟังจ๋านะฮะจัดเป็นคนที่ไม่ตอนนี้นะเป็นคนที่เลิกเล่นแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่เล่นแล้วก็เสี่ยงดวงอะไรไม่เคยได้เลยนะฮะถ้าจะได้เงินก็คือจากที่เราทำงานแล้วเงินออกแค่นั้นนี่นะฮะธาตุของเรานะฮะลงท้ายด้วย77นะเขาเรียกว่าเลขลงท้าย77แบบประชาชนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับอ่ะช่วงนี้ครับจากธนาคารออมสินฮะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินครับให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินครับชวนแฟนๆนะครับเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งครับเปิดบัญชีเดียวครบทั้งได้ทั้งออมนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นด้วยนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนั่นเองครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดานะครับสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทนะครับไม่เกินและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ทั้งดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยผู้ที่สนใจครับสามารถสมัครนะครับเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving นะครับด้วยตนเองเลยที่แอปพลิเคชัน MyMoรวมไปถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย GSB Contact Center ครับ1115หรือ www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
5: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
6: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7: เที่ยวฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
8: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
9: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

น้องจากพี่ไปแล้วอ่ะกลับมาทำไมอ่ะหนูลืมสร้อยไว้ค่ะสร้อยทองเป็นเรื่องราวโจ๊กๆขำๆไปนะฮะคุณผู้ฟังครับส่งท้ายอีกเพลงหนึ่งครับวิ่งว่าวจากกับมอดพรขุนเดชครับสาวโคราชมาวิ่งว่าวนำกันเนาะในชั่วโมงหน้าครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนฮะส่งมาได้ฮะ SMS แล้วก็หลังไมค์ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริงๆ
11: สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในไทยเน้นย้ำไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วม UNGA 81สานต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีเหตุผลประนีประนอมคนทำผิดยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองซาบิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมส่งฟ้อง Forex TD สัปดาห์นี้บอกมีชื่อพาวุธด้วยส่วนการออกหมายเรียกสมชาติสสภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้ปมนอมินีชี้หากไม่มาออกหมายจับทันทีบิ๊กแจ๊สสั่งลุยเด้งผอ.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลอง1ปทุมธานีหลังเพจดังแชร์เช้าชวนลูกน้องตั้งวงสับไพ่ในห้องตรวจแถมโดนแชร์เอี่ยวเวนทิปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกองปราบเรียกป๋องสุพรรณจางโปมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พนิษเร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐด้านสุภจีไม่หนักใจเรื่องการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วหวังนายกช่วยเจรจากับผู้นำสหรัฐว่าด้วยการลดภาษีอีกทางปกรณ์นำประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมวราวุฒิจางวุฒิสภากรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวย้ำต้องมีข้อมูลพื้นฐานควบคุมเท่าลอยนำเข้าและการขนส่งรวมถึงผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนรัชนกธีรศักดิ์ไล่บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหากยศ.ขาดสภาพคล่องทำเด็กบางมหาวิทยาลัยเสี่ยงถูกห้ามตอบหลุดจากระบบสัตว์เอกนิติเมินเติมเงินกองทุนจี้ใช้งบกลางช่วยด่วนเร่งขอทางออกให้ชัดก่อน30กันยายนนี้รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการผดุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT สายสีน้ำเงินม่วงปกติครบทุกสถานีผู้ว่ารฟม.ยันโครงสร้างปลอดภัยขอ1สัปดาห์หาสาเหตุไฟไหม้รางด้านสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้เนื่องจากความร้อนและเพลิงที่ลุกไหม้แม้จะเกิดในระยะสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากปิดท้ายกันที่ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อห้ามแนวกั้นถ่ายภาพพรีเวดดิ้งลานเท่าตอกฤาษีหลังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งดำเนินคดีชี้ประเมินความเสียหายเป็นเงินได้ยากเพราะเป็นพืชหายาก
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: แล้วมากับคำว่าใช่ครับจากไปไทยด้วยนะครับแล้วก็มุนแขนเก่นคุณครับคำว่าหักกันมันเฮียทิมไซนะครับสิริพรครับผู้หญิงลายมือและเปรตสัมภเวสีนะครับนอกจากแม่ลำไผ่แสงทองนะครับนะพูดถึงเพียงเปรตมาทีไรเนี่ยโอ้ชัดสะดุ้งทุกทีเลยนะครับอ่ะตอนนี้มืดคึ้มมาเลยทีเดียวครับรีบเลยด่วนๆเลยฮะคุณผู้ฟังครับรีบไปกลับไปถึงบ้านก่อนนะฮะข้าวปลาอาหารก็ทานที่บ้านกันก่อนเลยนะฮะเพราะคาดว่าฝนจะตกยาวไปเลยนะฮะคุณผู้ฟังจ๋าอ่ะช่วงนี้ครับใครที่ดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT เนี่ยอย่าลืมเก็บฝานะโดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่หลายคนก็ดื่มกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับแล้วก็มาแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุณจะบอกว่าเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุยจับเนี่ยนะฮะสมกะหรี่ตั้งกุยจับนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับเข้าถึงได้ทุกวันด้วยและคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตั้งกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะฮะหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุยจับได้แล้ววันนี้กับร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับนะเก็บให้ครบ3ฝาเงิน2บาทไปแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุยจับฟรี1ขวดได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: น้องลำไยครับกับโบแดงแสลงใจเวอร์ชันนี้นัวมากๆเลยฮะอ่ะ SMS ครับเป็นยังไงบ้างฮะสวัสดีทางขอนแก่นด้วยนะครับบอกว่าอยากดูระเบียบวาทศิลป์ใช่ไหมฮะ4ตุลาคมนี้ไปเจอกันนะทุกคนนะ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบาย

0: ไม่ควรตกใจนะฮะควรให้ฝันต่อเลยเพราะว่ากำลังฝันดีเลยนะแต่ที่สำคัญต้องถามหมอก่อนนะหมอจะจิ้มตรงไหนคะหนูจะได้บอกถูกท่าทางไปทางไหนคะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพลงที่คิดถึงของไฮอัลฟาพอดนะครับเนาะน้องนอนไม่หลับจริงหรือเปล่าอะเพลงที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเมตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ส่วนสำหรับใครที่นอนไม่หลับนะฮะไปเลยไปงานลูกทุ่งสแควร์ดีกว่าคุณจะได้เต้นเนี่ยแล้วคุณก็จะได้แบบว่าหลับสบายเลยนะครับคุณผู้ฟังจ๋าไปลุ้นทองคำกันนะฮะเราแจกกันทุกชั่วโมงจริงๆนะครับเนาะเราก็มีผู้โชคดีนะฮะที่ได้ทองคำเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ด้านเฟซไลน์ของเรานี่หน้าตาชื่นบานมากๆใครที่อยากได้ทองคำนะครับมูลค่าต่างๆนะครับเราแจกกันทุกชั่วโมงด้วยในลูกทุ่งสแควร์ครับชมศิลปินไปนะฮะลุ้นทองคำไปนะครับอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังต้องมาก่อนนะครับเพราะว่ามารับคูปองนะครับที่บูธผู้สนับสนุนปุ๊บเนี่ยก็นำไปเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หย่อนลงกล่องด้วยและที่สำคัญอย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยต้องยื่นบัตรประชาชนเพื่อแสดงยืนยันการเป็นตัวตนนั่นเองนะครับส่วนทองคำแล้วเนี่ยนะแจกทุกชั่วโมงแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าของแจกของแถมมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีเราจะแจกให้ช่วงแรกๆเลยรายการของเรานะครับเพราะงานเนี่ยเริ่ม 11:00 นเป็นต้นไปนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ2หมอลำนะครับระเบียบวาทศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านแฟนเพจนะฮะของลูกทุ่งสแควร์เนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าเจอกันเจอกันนะคะพี่เจอกันนะคะอะไรประมาณนี้อาจจะบอกว่า FC เนี่ยเยอะมากๆนะกับ2คณะหมอลำนี้โอ้นะครับคุณผู้ฟังครับแมนมันนี่วันฮะโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิครับอามน้อยรุจนันนะฮะอามชิงช้างสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะบอกว่าศิลปินของเรานะครับมาด้วยแบบว่าเขาเรียกว่าเมดเล่บ้างอะไรบ้างนะฮะให้แฟนๆชาวลูกทุ่งสแควร์สนุกสนานกันไปนะครับเนาะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบิเทเก้นด้วยนะครับยาสมุนไพรตาเจอเอมยาสติบิโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กครับยาจุดนุ่มทหารฟ้ายินหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวครับน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเจอกันนะแฟนๆจ๋าและที่สำคัญถ้าใครได้มาช่วงเช้าๆเนี่ยก็มารับภูมิปองแล้วก็มาถ่ายรูปกับจัดก่อนได้นะฮะ
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ผมว่าแฟนคลับของเต้าพี่น้องเนี่ยเต้าพี่เต้าน้องเต้าท็อปนรากรและเต้าหยองเนี่ยเต้าท็อปเต้าหยองเนี่ยไปเจอกันได้นะครับน่ารักมาก2คนนี้ระเบียบวาทศิลป์นะฮะพ่อเอพามาเลยนะเสียงจากท็อปนรากรครับนี่คือบอกเขาคายว่าหลายใจด้วยครับเด้อ

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
7: ฉันธนาชัชชา
2: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
8: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาเนี่ย
6: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
2: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่

0: รุ่งนครพนมครับคำขอสุดท้ายครับรักไทยภูมิใจเสนอครับผมว่าเพลงนี้พอนะนะฮะเอาใจคนวัยรุ่นเลยนะฮะวัยรุ่นวะเต้นะครับเอ้ารักไทยภูมิใจเสนอฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคุณผู้ฟังครับหน้าตาจะได้สดชื่นสุขภาพเราจะได้แข็งแรงด้วยนะครับเนาะใครที่กินดึกดึกกินแล้วนอนทันทีเนี่ยเสียงเป็นโรคกรดไหลย้อนนะฮะและเป็นอยู่ด้วยชัดๆเนี่ยนะครับเลิกพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างชามักคอมบูชาบิเทเกนเนี่ยจะจัดก็ดื่มทุกวันเลยนะครับวันละ1ขวดนะครับส่วนคุณผู้ฟังเนี่ยก็ทานในกับมื้อเย็นนี้ได้เลยนะครับเนาะการที่ดื่มชามักคอมบูชาบิเทเกนเนี่ยเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเรานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะแล้วก็ยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นครับชาหมักคอมบูชาบิเทเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกนนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบิเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกนไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: จะนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีเร็ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

0: จ้าเท้าสุมือพี่น้องครับจากซีจันวีซีเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับในสมองหนากับพี่เพลงมวลๆมาฝากคือเก่ากับไม่ว่าจะเป็นพบรักที่แม่กองของน้องสีแกมโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดติดอันหนุ่มหมอลำคนนี้ครับจักรพันธ์ลำเพลินกับมีด้วยนะครับเนาะวอนแฟนแสนปลื้มนะครับน้องไส้มอหนึ่งนะครับและน้องอ้นพานุวัตรด้วยมาอุดรวอนแฟนห้ามไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

แฟนแสนปื้มครับจากจักรพรรดิลำเพลินครับพี่น้องกำลังดังใน TikTok เลยครับเนาะวันพานุวัฒน์ครับเอาอุดรวันแฟนครับน้องไซมอน1นิ้วมุกดาแล้วครับน้องชิแกมครับพบรักที่แม่กล่องฮะอุ๊ยจัดๆกำลังเฟซไลฟ์เลยนะฮะสดๆเลยนะฮะตอนนี้ทางด้านแฟนติดของลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาเบิ่งด้วยพี่น้องเด้อจักรพรรดิลำเพลินครับผู้นำทีมงานของซาเล่าบันเทิงศิลป์นะครับต่อมาด้วยนี่เลยฮะคุณผู้ฟังครับจากหมอลำใจเกินร้อยครับหัวหน้าผู้นำทีมงานจากบอยสิริชัยคงแสดงแทงใจครับพี่น้องครับ

0: ียวที่ขอคือกราบเท้าแม
1: ่สิ่งเดียวที่ลูกขอคือกราบเท้าแม่นะครับแม่บริยูแหละหลับหนูอยู่ที่พ่อนี่แหละเป็นดีไหมคุณผู้ฟังครับครั้งแรกที่แมนมณีวันใส่วิกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องเล่าของนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะครับที่ภรรยาเขาไปมีใหม่แล้วอ่ะต้องทำยังไงล่ะก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกคนเดียวล่ะครับคุณผู้ฟังครับใครที่ยังไม่ได้ชม MV เนี่ยเข้าไปชมกันได้เลยนะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่อันดับที่1ด้วยในสัปดาห์นี้ครับโฮ้อกพ่อห้างครับแล้วไปเจอกับไอเมนมณีวันได้นะครับที่งานลูกทุ่งสแควร์เสียงสดสดคือแผ่นเลยพี่น้องครับและที่สำคัญล้อหล่อฮะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
1: อันนี้จะยอมยอมอีหลีความรอความเทโอ้ยเนี่ย40สิได้คือเขาบอพี่น้องเอาจังซี่ครับพี่น้องจ๋าใครที่นะครับยุงเยอะบ้านมีแต่ยุงจุดโหลดยาจุดยุงตาหันฟ้าและตัดฟ้ากล่องมาส่งชิ้นส่วนกันนะนะฮะเพราะว่าทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยรอคุณอยู่นะครับทองตอนนี้เท่าไหร่แล้ว1บาทกับประมาณ 70,000 บาทพี่น้องนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัล 179,500 กว่าบาทเลยนะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังครับตัดฝากล่องออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน .4 ครับปน .4 สายไหมกรุงเทพ10224เพราะสิ้นเดือนนี้หมดเขตการส่งชิ้นส่วนแล้วส่งหลายเจ้าก็มีสิทธิ์หลายคันบ่ส่งก็บ่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเฝ้าส่งด้วยพี่น้องเด้อวันนี้วันที่21แล้วเหลืออีก9วันเท่านั้นเองนะครับผมกับยาจุดยุงทหารฟ้าหั่นดินกินหญ้าหั่นฟ้ากินยุงครับ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหั่นฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้ขอบคุณพี่สายน้ำบ่ไหลกับครับกดไลค์ด้วยสายตาด้วยนะคะน้องชัดๆคุณใส่น้ำบ่มาวันที่4นี่คอยจัดการเจ้าอีหลีเด้อจากหมูเด้งกลายเป็นปลาสวายเลยนะคุณปุ๋ยพงเพชรครับบอกว่าน้องแซ่ม1เนี่ยเอาจัดให้แล้วครับทางพงเพชรนี่โอ้คึ้มๆเลยคุณโอปอสวัสดีครับคุณโอปอมาด้วยนี่ฮะน่ารักที่สุดเลย

0: บังเอิญมีหัวใจครับถ้าวันในวันหนึ่งบังเอิญไม่มีหัวใจขึ้นมาเราจะมีชีวิตต่อไปได้ไหมฮะก็เปรียบเปรยหมายถึงความรักจ้าใช่ไหมจ้าเอาแท็กซี่สโมสรครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฮะพี่ๆแท็กซี่นะครับที่มีอาชีพแท็กซี่ทุกคนเลยละฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเป็นการลุ้นละว่ารถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนี้จะเป็นของใคร
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แน่นอนครับแท็กซี่ปันสุขจะเป็นของใครมูลค่ากว่า 500,000 บาทครับและก็เงินรางวัลของแจกของแถมอีกมากมายนะครับที่ทางไอชินมอบให้พี่พี่แท็กซี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะและพี่พี่แท็กซี่อย่าลืมให้กำลังใจไอชินด้วยนะครับด้วยการไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคฟิกตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆอย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะนะฮะถ้าซื้อแล้วขอใบเสร็จมาด้วยเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยและล่าสุดนะฮะทางไอชินก็นะฮะมีของแจกให้สำหรับนะครับพี่ๆที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะครับโอ้แบตเตอรี่เลยคุณผู้ฟังครับสุดยอดจริงๆไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับคุณผู้ฟัง SMF แบตเตอรี่นี่ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับสามรุ่นนี้เนี่ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะฮะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะพี่พี่แท็กซี่เจอกันนะครับส่วนอัปเดตยังไงต้องมาฟังนะฮะติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ติดตามที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มาฮะสายหน้าไม้หนึ่งสายครับ90ซูเปอร์รีเควส022807127มาเลย
1: เล่าข่าว90
2: ศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญโชติประสบอุบัติเหตุไม้ร่วงใส่คิ้วแตกเย็บ3เข็มรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันงานนี้ลูกศิษย์ปานปานชีวาลูกทุ่งเจนใหม่เป็นห่วงได้ไปเยี่ยมอาการคุณปู่ชัยชนะนำข้าวหมากของโปรดไปฝากด้วยล่าสุดชัยชนะออกจากโรงพยาบาลไปพักรักษาตัวที่บ้านขอให้หายเร็วๆนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: 90ซุปเปอร์รีเควสครับมาแล้ว1สายหน้าไมค์สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับพี่ชัดๆคนหล่อ
0: นี่มาขนาดนี้ผมไม่มีตังค์ให้นะมาถึงก็ชมเลย
12: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง
0: บ่เป็นหยังเข้าใจเนี่ยเสี่ยเก้าครับเสี่ยเก้าครับมีคนบอกว่าเสี่ยเก้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาหล่อไหมเดี๋ยวไปเจอกันงานลูกทุ่งสแควร์มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆมั้ยฮะที่ลูกทุ่งสแควร์ว่าเสี่ยเก้าหล่ออะไรเงี้ยมีมั้ย
12: มันธรรมดาแหละคนหล่อปากหวานเนาะ

0: ทำทุกวันให้มีความสุขครับเท่านั้นแหละอย่าไปคิดเยอะ
1: คุณไม่เคยมีความทุกข์เลยเหรอฮะ
0: ก็มีทุกข์บ้างสุขบ้าง
1: เลือกแบบไหนเลือกสุขใช่ไหมฮะดิบไม่เอาเนาะ
0: เอา มันมีรสชาติดี
1: เดี๋ยวเจอกันงานลูกทุ่งสแควร์นะเสียเก้านะ
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้ขอเพลงพี่เสด็จยกสดมาไม่น่าจะมีเอาเพลงไหนของพี่เสด็จได้นะครับ
0: เอาเพลงอะไรก็ได้ที่ท่านอยากเปิดอะตามใจวันนี
1: ้ตามใจผมสรุปใครขอ
0: แน่น
1: ผมต้องเป็นคนขอเองเหรอตอนนี้ได้ฮะ
0: เอาเพลงเร็วๆนะ
1: เพลงเร็วๆจีหอยไหมจีหอยไหม
0: จัดไปจัดไป
1: อ้าวขอบคุณมากๆครับเสียเก้าครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 90 90 super request

0: แฟนๆครับโทรไปลงทะเบียนกันหรือยังใครอยากไปเที่ยวฟรีกับเรานะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะฮะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์นี่นะครับยาดมตราโป้ยเซียนครับฟรีตลอดทริปนะก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังโทรลงทะเบียนตอนนี้เลยนะครับ022807127นะครับพอโทรไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนนะครับใต้ภาพกิจกรรมที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนะครับและทุกวันเสาร์เนี่ยเวลา 11:00 เป็นต้นไปจนถึงบ่าย 3:00 เนี่ยช่วง DJ Oil ก็จะมีการเรนดอมโทรกลับหาผู้โชคดีเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้ได้เลยนะฮะ022807127กับยาดมตราโป้ยเซียนครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ต้องบอกว่าแบรนด์โป้ยเซียนอยู่คู่ไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วคุณผู้ฟังครับพี่น้องชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วประเทศครับคงได้มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้มานั่งโป้ยเซียนนะครับนะแล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็แล้วก็มีสุโขทัยศรีเทพสระก๊อกทมเมืองสิงห์พระนครคีรีภูมิประบาทพิมายพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำพระนารายณ์ราชนิเวศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันเกษมยาดมตราโป้ยเซียนก็มีร่วมให้บริการในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับติดตามนะฮะโซเชียลต่างๆทางแฟนเพจโป้ยเซียนนะฮะ TikTok ก็โป้ยเซียน Official TS และ YouTube โป้ยเซียน Official นะครับแล้วก็อย่าลืมนะโทรไปลงทะเบียนแล้วก็ไปพิมพ์ยาดมตราโป้ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมด้วยนะจะได้ไปเที่ยวฟรีกับเราจ้า
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าหาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
13: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
12: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
13: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
12: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
13: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
15: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
5: คนดูดี
0: ต้องดีดูดีทั้งหัวจรดเท้าเลยนะครับตั้งแต่หัวนี่คุณผู้ฟังก็มีเส้นผมเส้นผมก็ต้องดูดีด้วยนะฮะไม่ใช่ไปแบบเขาเรียกว่าไม่กวาดอันนี้ไม่เอานะคุณผู้ฟังห้ากันตอนง่ายๆครับจากแคบิลเคราตินครับมีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินครับชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับผมชอบลิฟออนแฮร์เนี่ยจะบอกว่าเป็นสเปรย์ที่ฉีดก่อนใดผมหรือหนีบผมเพราะเราต้องทำผมทุกวันก่อนออกจากบ้านถูกไหมป้องกันความร้อนนะฮะจัดแต่งผมได้ทุกวันเลยนะครับชุดนี้คุณผู้ฟังปกติ695บาทราคาเพียง550บาทจากช้างไทยช้อปปิ้งเราแถมเสื้อสวยๆที่เป็นรูปดีเจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วย0923524446ครับ0923524446คุณลองไปใช้ดูนะคุณผู้ฟังครับ550บาทเท่านั้นเองครับสั่งซื้อด่วนๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังจากช้างไทยช้อปปิ้งแคบิวอ่ะคุณผู้ฟังจ๋าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่แอปพลิเคชัน Mymo นะฮะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: ีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
1: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

0: ท้ายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจันโก้นะฮะวันจันทร์นะฮะที่21นะฮะกันยายนนะครับเอาทักทายวันจันทร์นะฮะสำหรับมื้อนี้นะ SMS อย่าลืมส่งเข้ามาเด้อ
0: เอาอยากฟังเพลงหยังส่งเข้ามา4689990หลังไมค์ด้วยนะคะ022807127
1: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: ท่วมกรุงเทพแน่นอนถ้าตกแบบนี
1: ้แต่ว่าร
0: อระบายหลายเขต
1: ก็ไม่ท่วมนะฮะแสดงว่าดีมาก
0: ใช่นะคะ
1: เออเอา
0: ระบบการจัดการของ
1: มันเป็นหน้าฝนนะเนาะแต่ว่าฝนกสิกรมาฤดูนี่แหละครับนะฮะสิ้นตุลาออกพรรษาต่อไปกสิเขาสู่บรรยากาศฤดูที่หลายๆคนชื่นชอบเน
0: า
1: ะ
0: ฤดูหนาว
1: ฤดูหนาวนะฮะเป็นฤดูที่คนทางภาคใต้ไม่ได้สัมผัสนะ
0: ภาคใต้เขาไม่มีอยู่แล้ว
1: เ
0: ขาไม่มีเขาไม่มีหน้าหนาว
1: ก็มีแต่หน้าฝนกับหน้าร้อน
0: ใช่ใช่นะคะแต่ทีนี้คนใต้จะชอบไปเที่ยวทางอากาศเย็น
1: ๆคือไปทางภาคเหนือ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหน้าหนาวนะฮะนะช่วงปีใหม่พฤศจิกาธันวาประมาณนั้นแต่ว่าสนุกสุดยอดนะฮะฉันทนาชัชชากิจกรรมยอดฮิตของ90ลูกทุ่งรักไทยนะไปพบกับพี่น้องชาวโรงงานวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูเฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะฮะตกลงมันผู้ใดกันแน่ปะเนี่ย
0: เอาเมื่อกี้ก็บอกวันก่อนก็บอกว่าเต๋า
1: ก็วันนี้ก็เต๋าอีกเนี่ยก็เต๋าแล้วก็ถูกแล้วไง
0: ก็วันนั้นเป็นก็วันนั้นเป็นโบกผันสรุปก็คือที่เดียวกันใช่ไหมนะคะ
1: คนเบิกประชาสัมพันธ์กันเล็กงงๆหรือเข้าไปน้ำกันเนาะ
0: ไปน้ำกันได้ไงก็บอกศิลปินคนเดียว
1: เหรอเต๋าภูศิลป์พร้อมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเจอกันที่บริษัทสวาดรอฟสกี้เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยนะฮะนะเอาสนับสนุนโดยดีคอเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฝันโอเซรั่มวิตซีนะจาก Royal Beauty นะครับ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้อ่อนเยาว์ต้องจัดครีมซอง
1: ครับ
0: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะคะยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ใช่ครับสนับสนุนเอา SMS 4689990ส่งเข้ามาคุณวิชานางลิ้นจีนะครับหัวอกพอห่างนะคร
0: ับ ส่วนป้าเล็กนะคะอยากฟังดีเจคลื่นใจนะคะ
2: แคบิวชุดเคราติน
3: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
4: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
3: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
4: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์แคโรทีนช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิตฟิต
10: ฟิตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
4: ้
10: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
2: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง

0: แม่2-3 วันที่ผ่านมาเนาะโอ้ยฝนตกเหย้านะฮะนะ
1: โดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ
0: ครับเมื่อวานนี
1: ้ทั้งวัน
0: ตกแบบโอ้ยนะฮะ
1: เทแล้วก็พักเทแล้วก็พักนะโอ้
0: น้ำสีท่วมกรุงเทพซะเนาะว่าซะเนาะ
1: คิดอยู่เลยว่า

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
5: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
7: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเล่นเกมแคบอยู่นะ
8: ใช่นะคะแค่มาตอบสโลแกนให้ถูกต้องแค่นั้นเองคุณจะได้รับนะคะสินค้าของแคบิวไปฟรีๆเลยนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้เองโทรมาที่02
7: วิธีการก็คือโทรมาเลยตอนนี้ทยอยโทรมาเนาะ
8: 022807127มาลงทะเบียนบอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้แค่นั้นเอง
7: แล้วก็ท้ายๆชั่วโมงหน้าเราจะโทรกลับไป
8: ใช่
7: สำหรับผู้โชคดีจะสุ่มไปเนาะแล้วก็มาพูดสโลแกนหลังจากนั้นก็ได้รับนะฮะของรางวัล นะฮะพร้อมเพลงนะครับเอาเดี๋ยวให้ฟังปลายกนกพรบอกคือแหล่เนาะนะฮะนักร้องคนนี้ไปเจอกันนะฮะเดือนหน้าที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์
8: วันที่4ตุลานี
7: ้
8: นะคะ
7: เจอกันกับน้องปลายนะมาครั้งแรกนะครับ
8: จบแล้วส่งไปฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงนาอยากฟังเพลงยังกระทรงมา4689990ได้เลยค่ะ
7: SMS นะครับ

0: กระแตกับปวริสาวรสิริประภาค่ะพลตำรวจโทรุตพลเผย DSI เตรียมส่งสำนวนคดี Forex 3D เข้มหมายเรียกสมชาติปมนอมินีและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจโทรุตพลเผยเตรียมส่งฟ้องคดี Forex 3D สัปดาห์นี้ยอมรับมีชื่อภาวุธในสำนวนส่วนสมชาติสสภูเก็ตพรรคประชาชนปมนอมินีนัดหมายเรียกครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้หากไม่มาจะดำเนินการตามขั้นตอนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่3โดยกำหนดให้นายสมชาติเข้าพบในวันที่28กันยายนนี้และเป็นความประสงค์ของนายสมชาติเองโดยคาดว่าจะมาตามหมายเรียกทั้งนี้หากไม่มาตามหมายเรียกDSIจะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายโดยต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งให้มาพบหรือให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมาพบตามกำหนดหากไม่มาพบก็จะมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายส่วนจะสามารถออกหมายจับได้ทันทีใดหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพลระบุว่าต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสำนวนมีชื่อของนักการเมืองหรือศิลปินรายอื่นหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนสำนวนมีชื่อนายภาวุฒิพงศ์พิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลตอบสั้นๆว่ามีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ไปติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพลูกยางสาวไทยสู้สุดกำลังแต่พ่ายจีน 2-3 เซตในรอบรองชนะเลิศรวมถึงผลงานนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นๆกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
5: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนซึ่งนับเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียผลปรากฏว่าจีนสามารถล้างตาสาวไทยได้สำเร็จชนะไปอย่างสุดมัน 3-2 เซตด้วยสกอร์23-25 25-21 25-11 26-28 และ15-6ทำให้ทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมสาวไทยจะชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมแบดมินตันชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมชนะมาเก๊าไป 3-0 คู่ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายจะไปพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทีมแบดหญิงไทยจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปด้านทีมแบดบอลชายทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังฮ่องกง 3-7 หลังจบอินนิ่งที่6ก่อนทีมไทยจะระเบิดฟอร์มแซงชนะฮ่องกงไป 10-7 อย่างน่าประทับใจส่วนแอมกัญจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬารุ่นโมเดิร์น MMA หญิงน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทำให้แอมกัญจุธาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง MMA ที่ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม 0-0 ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายส่งผลให้ทีมชบาแก้วเก็บเพิ่มได้1คะแนนจาก3นัดเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองทำให้แข้งสาวไทยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: เป็นชั่วโมงที่2นะฮะสินักไปทั้งนั่งรถไฟไปนิดนึงนะฮะนะ
1: พาท่องเที่ยวนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: บอกว่าสิเป็นชานรักชานชลานะฮะดวงตาคงทองรถไฟสายน้ำตาตายอรไทยหรือสิเป็นดอกนิ้วบานที่บ้านมีสิทธิพรสุนทรพจน
1: ์อันนี้ก็ไปทางรถไฟเหมือนกัน
0: ซึ่งก่อนนานๆกับเพลงรักเพลงคิดถึงนะฮะจากดาวใต้ปลายพยาฝนธนสุนทรส่งข่าวทิดมั่นนะเพลงมวนๆเนาะ90ลูกทุ่งรักไทยผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้นะฮะอากาศเป็นจังไดนะเสียงชัดเจนไหมนะฟังผ่านอะไรบ้างส่งข้อความ SMS เข้ามา4689990นะครับ
1: รายงานตัวเข้ามาด้วยนะคะว่าฝนตกบ่นะคะที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้เนาะเอาขอบคุณเสียเก่าเด้อบอกว่าขอถึกตอกแน่ดีเจโจจ๋า
0: ขอเพลงดิเบิดปี
1: บ่แม่นบ่แม่นระวังสิตัวกินอีหยังบ่สั่งให้เด้อแล้วว่ะเออแล้วถึกแล้วถึก
0: นะ
1: ถึกรางวัลเนาะ
0: ถูกรางวัลเหรอฮะ
1: ใช
0: ่กิน
1: เอาๆจังสิเสียเก่าสั่งพิซซ่ามาสถานีนะ2ถาดเด้อโอเคจ้ะ
0: ส่งเป็นบ่เนาะนะฮะเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่แถวๆสมุทรสาครชัดแจ๋วบ่ซั่นเนาะเด
1: ้
0: อฟังแอปช้างไทย
1: อ๋อฟังทางแอปช้างไทย
0: ซอมมิเตอร์แฟนเขาผู้สาวอ้ายมนแคนแก่นคูนเนาะ
1: แล้วก็นวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงเพราะถูกใจมาก
0: ๆ
1: บ่ได้ยินเสียง2มือขึ้นฮอดจากพี่นอยอนะครับบูดซ่าทักไทยเด้อดีเจเพลงมวน
0: ครับ
1: ลมความคิดถึงจากเพลงแนวว่าซั่นเน
0: า
1: ะ
0: อย่าลืมนะฮะมาลงทะเบียนตอนนี้น้องบุ๋มรอรับสายอยู่เนาะ
1: ใช่นะคะแค่คุณผู้ฟังนะคะมาตอบสโลแกนของแคบิวนะคะมาเล่นเกมกับเรานะคะ
0: ครับ
1: ตอบสโลแกนยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินให้ถูกต้องก็จะได้รับนะคะเป็นแคบิวชุดเคราตินดูแลผมสวยขนาดทดลองอีก1ชุดนะคะมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูนะคะมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์ใช้ให้ครบเซตไปเลยผมจะได้นุ่มสลวยนะโทรมาที่02-280-7127ตอนนี้ได้เลย
0: ท้ายชั่วโมงเราจะโทรกลับไปนะ
1: ค่ะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะแนะนำเป็นยาน้ำมันเหลืองนะคะคุณผู้ฟังใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆและที่สำคัญเลยน้ำมันเหลืองมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและก็ขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญหาซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชอร์เอมได้ที่ร้านขายยาและก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: แน่นอนนะเครื่องดื่มโอทีถ้าคุณดื่มแล้วรสชาติไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นดื่มนะฮะเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังควยจับอย่างนี้นะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังควยจับซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ดีนะฮะของดีๆไม่จำเป็นต้องแพงจับเอาไว้ในเครื่องดื่มนี่แหละนะฮะคุณก็สามารถแลกสมกะหรี่ตังควยจับฟรีได้1ขวดทันทีนะฮะครบ3ฝา อย่างไหนก็ได้นะฮะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งยิ่งเก็บยิ่งคุ้มนะครับอย่าพลาดนะครับแลกได้จริงนะ
1: ใช่เอาขอบคุณไปยังคุณว่าดีเหรอคะ
3: ครับ
1: ฟันดีได้ล่ะพิเศษให้ทุกคนเลยค่ะและกันนุ่มโบวินบอกว่าสวัสดีครับพี่โจ้สาวจ๋าขอรายงานตัวด้วยครับขอแฟนเขาผู้สาวอาย
3: ครับ
1: สอดแจ้งไปเลยนะครับตอนนี้โบวินกำลังริน
3: อ๋อฝนเหรอ
1: กำลังริน
3: อ้าวไม่ยินนี่สายสองเงือดหลายอ้าวไม่ยินนี่วันที่4นะฮะเดือนหน้าอย่าลืมไปเจอกันคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์พอมากองชัชวาลหรือว่ากองสมมติเงือดหลาย
1: ใช่ค่ะ
3: ไปเงือดหลายอยู่มองหันเนาะ
1: แล้วก็ยังงามบอกว่าให้กำลังใจดีเจคือเก่านะ
3: ตามใจนะหนุ่มบอวินแล้วก็ซอมิเตอร์ใจตรงกันเนาะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตจริงๆของคนในวัยทำงานเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงด้วยนะคะกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะคะแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
3: อ้าวหมดเขตสิ้นเดือนนี้เหลืออีก10กว่าวันนะมีเท่าไหร่ระดมส่งไปให้หมดเลยตอนนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: นำกล่องฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าแบบไหนก็ได้นะฮะสีไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ลุ้นนะฮะทองคำแท่งปีนี้ทองคำแท่งเลยนะ1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับฉะนั้นหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับแจกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมส่งเดี๋ยวมันจะลืมนะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: เอาเสียเก่ากำแพงเพชรสั่งบ่เปลี่ยนเด้อ
1: ว่าแล้วว่าแล้วว
3: ันที่4ตุลาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์พอกัน
1: เออจัดให้เลย KFC 2ชุดพุ่นแล้วฝนตกริ่มจันเดี๋ยวๆเสียเก่าจะเว้านะกันเจ้าบ่เฮ็ดนะมือฮอดมือแล้วเจ้าปากเบี้ยวเด้อ
3: เป็นนินจาหาย
1: ไม่
3: คนหลายๆก็อาศัยลูกมั่ว
1: ไม่ใช่ลูกมั่วไม่ใช่ลูกมั่วอันนี้เสียเก่าจะบอกว่าต้องเขาเว้นแทนมูติดธุระ
3: ลูกไส้ป่วยส่งลูกไส้ไปก็ได้ลูกไส้มักสิได้รับรางวัล
1: เออใช่ๆเอาคิตตี้ว่าไงคิตตี้สีอุดรบัดที่เนี่ย อยู่แจ้งวัฒนฝนกำลังตกเปิดแอปมาตอน 3 ทุ่มนึกว่าเปิดแอปผิด
3: แล้วฮะ
1: นะคะโอ้เหมือนไม่รู้จักสักเพลงเหมือนไม่ใช่คอนเซปต์ของคุณพี่นะคะ
3: อ๋อเปิดยังก็ดาวใต้ปลายพญานี่นะ เพลงรักเพลงคิดถึงส่งข่าวทิศมั่นมันกับโบเมน
1: เพิ่นว่าโบเมนคอนเซปต์เพิ่นว่า
3: โอ้หูอีกคอนเซปต์
1: เออโบเมนคอนเซปต์คุณพี่เพิ่นว่า
3: ชานรักชานชลา
1: ใช่
3: ดีเจก็เปิดไปเรื่อยนะฮะ
1: คลักๆกันไปจะได้ไม่เบื่อ
3: คืออยากฟังนะคือดีเจอยากฟังถ้าไม่มีใครขอมาเราก็จะเปิดเพลงที่เราอยากฟ
1: ัง เดี๋ยวการจัดรายการจะต้องแบบว่าให้ FC ขอสิไม่ใช่แบบตามใจดีเจโมเมนต์ตามใจดีเจมันผิดคอนเซปต
3: ์ตามนะฮะตามส่วนมากตามใจนะตามใจคลื่นด้วยนะฮะเนาะเอาส่งเข้ามา SMS 4689990ส่งมานะแล้วก็หลังใหม่นะอย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะครับท้ายชั่วโมง
1: ค่ะโทรมาเลยตอนนี้ที่022807127แล้วก็บอกน้องบุ๋มว่ามาลงทะเบียนนะคะเล่นเกมกับแคบิวแค่นี้เองนะ
3: เดี๋ยวท้ายชั่วโมง
2: เล่าข่าว90
4: เป็นภาพสุดประทับใจวงการหมอลำแอนอรดีแม้อยู่บ้านเธอคือภรรยาแต่บนเวทีหมอลำสามีบอยสิริชัยคือครูหมอลำที่เธอรักเคารพศรัทธาล่าสุดวันไหว้ครูหมอลำใจเกินร้อยแอนนำพวงมาลัยกราบเท้าบอยรับพรรับคำแนะนำด้วยความนับถือศรัทธาแฟนๆชื่นชมสนั่นโซเชียลไปเลยค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
8: ฉันธนาชัชชา วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
9: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ักดาวผู้เย้าวสนะ
1: ครับ
0: บอสนุกเสียงวิโหแล้วก็หมอโอวาลีรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ระวังเด้อนะมีคดีนะเห็นเยอะแล้ว
0: ผู้เยาว์ผู้เยาว์นะ
1: คือภาคผู้เยาว์สิเนาะตามข่าวต่างๆโดยเฉพาะคนดังๆทั้งหลายนะฮะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นคดีแล้วก็หายหน้าหายตาไปบวช
0: เพื่อนกริบเลยนะคะกริบเลยนะ
1: ผู้ใดไปสู้บ่ได้บวชแล้วสนอง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: แต่ว่าเดี๋ยวหลังโฆษณาเราจะโทรกลับไปสำหรับคนที่โทรมาลงทะเบียนเนาะ
0: ใช่นะคะกับกิจกรรมนะคะเล่นเกมกับแคร์บิวกันนะคะแค่คุณผู้ฟังนะคะโทรมาแล้วเราก็จะโทรกลับนะคะอันนั้นคือการลงทะเบียนเนาะแค่มาตอบสโลแกนนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินเดี๋ยวหลังโฆษณาจะรู้เลยใครจะโชคดีวันนี้นะคะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบอยสิริชัยครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดู

0: แป้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
4: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: โอสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
5: อ่ะมาเล่นเกมกัน
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: ได้ผู้โชคดีแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณดารากร
7: สวัสดีค่ะเสียงเพิ่มวอลลุ่มอีกนิดนึง
5: คุณดารากรนะฮะเมืองมีสุขเนาะ
7: เมืองสีสุข
5: เสียงไม่ชัดนะฮะพูดมันเหมือนอยู่ในถ้ำนะฮะก้องก้อง
7: อยู่ในถ้ำหรือเปล่าออกมาจากถ้ำนิดนึง
5: นะ
7: นะคะ
8: อย
7: ู่
8: ในถ้ำแต่อยู่นอกถ้ำอ๋ออ
7: ยู่นอกถ้ำวันพร้อมหรือยังคะกับสโลแกนของแคบิว
8: พร้อมแล้วค่ะ
7: โอเคบอกได้เลยค่ะ
8: ยืนตึงดูแลผมสวยต้องแคบ
7: ิ
8: วเคราต
7: ิน มันชัดตรงนี้ล่ะเคราตินมองนี่ล่ะนะคะ อยากฟังเพลงอะไรคะ
8: อีสานเมืองม่วนจ้า
7: อีสานเมืองม่วนโอเคยินดีด้วยนะคะ
5: รอร
7: ับ
5: พัสดุนะครับ
7: ใช่นะคะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากแคบิวหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิวก็ได้นะคะ
5: ครับ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน

0: ารเมืองมวลนะฮะตามคำขอจากคุณดารากรเป็นผู้โชคดีด้วย
1: ใช่นะคะ
0: เอาขอบคุณเสียเก้านะท่านอกท่านใจได้พิซซ่าแล้วมาแหละ4ถาดนะ
1: ไม่ KFC
0: KFC
1: นะเป็น KFC
0: น
1: ะครับขอบคุณนะคะเสียเก้านะคะหมานๆเด้อหัวต่อไป
0: จัดไปว่าซะน้อง
1: เรื่องไหนอีหลีได้เนี่ยคันแรก
0: รับคิวเลยบัดนี้เพลงเอาเข้าไปถึกตอกนะฮะเอ้าเดี๋ยวจบเพลงถึกตอกจากคำขอของเสียเก้านะฮะส่งไปฟังข่าวแล้วก็มีไลฟ์สดช่วงชั่วโมงหน้านะ
1: กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ภาษาอีสานคำว่าโอนโลนซ่าเด้อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องรัฐหน่วยงานรายงานผลผู้เข้าเกณฑ์ภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ประกอบเผยผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องจากผู้ได้รับผลกระทบตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยระบุว่าหลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วหน่วยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและหน่วยงานด้านการบังคับคดีดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดโดยชุดแรกพิจารณากันกองข้อร้องเรียนและชุดที่2ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยนายประกรณ์ระบุว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างคณะกรรมการภายใน30วันทั้งจำนวนคดีและรายละเอียดต่างๆจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในทางคดีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรวมถึงยื่นเรื่องกรณีที่ยังตกหล่นโดยตั้งเป้าให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่กรณีการช่วยเหลือการทุจริตนายประกรณ์ยืนยันว่าไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการทุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะสามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้หรือไม่นายประกรณ์ระบุว่าการนิรโทษกรรมคือไม่ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดทางด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหากกรณีใดยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการได้โดยจะเปิดช่องทางทั้งทางไปรษณีย์อีเมลและช่องทางทางราชการที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: รัฐบาลแจ้ง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติ UPOV 1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและก็กังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย EU และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีได้ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและผู้ภาคส่วนโดยแยกข้อเท็จจริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อแม้ว่าฝ่ายสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอให้แต่ละฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่เอกสารดังกล่าวเป็นข้อเสนอของ EU ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายที่ไทยและ EU ตกลงร่วมกันดังนั้นการระบุว่าประเทศไทยตกลงเข้า EUPOP 1991แล้วหรือไทยตกลงแก้กฎหมายคุ้มครองพืชแล้วยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ตรงกับสถานการณ์เจรจาในขณะนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ไล่แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
9: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่พ่อพญาอกฮักเวอร์ชันนอจากวีระพงษ์วงศ์สินนะฮะวันอาทิตย์ที่4นะฮะนักร้องที่เปิดไปเมื่อสักครู่หนึ่งทั้งเบิร์ดเลยนะฮะขึ้นเวทีลาบซาบนะฮะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์90ลูกทุ่งรักไทยอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองไปพอกันเด้อครับเด้อตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเบิ่งไลฟ์สดแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทย FM 90นะฮะอยู่ที่กองพันธุ์ที่รักษาพระองค์เนาะเขากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับ
1: เขาไปเบิ่งสดๆไปเลยนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมส่งข้อความมาด้วยนะคะ4689990เด้อ

0: สดจบลงเรียบร้อยโดยเฉพาะศิลปินคนนี้เจอกับเขาแน่นอนแมนมณีวรรณนะคะที่ลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะคะสนุกสนานกันแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่าพลาดนะคะมาร์คไว้ในปฏิทินเลยก็คือวันที่4
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: 11โมงเป็นต้นไปแต่ว่าขอบอกเลยให้ไปก่อนเนิ่นๆนะคะเนาะเพราะว่าศิลปินนะคะเยอะมากๆเลยเพราะว่าหมอลำใหญ่เลย2วงนะคะ
2: ครับ
0: เจอกันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อวีรพงษ์วงศ์สินนะคะและก็ยังมีมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจจยลักษณ์ก้องชัชวาลหรือว่าก้องสมุทรนั่นแหละนะคะหรือจะเป็นระเบียบวัฒนศิลป์ก็จะมีพ่อเอภักดีนะคะ
2: ครับ
0: และก็มีท็อปนรากรต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพริชยานะคะ
2: แล้วก็แมนมณีวรรณ
0: อามน้อยโรจจนัน
2: นะคะซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จากเวทีชิงช้าสวรรค์นะฮะก็สิมีอามชิงช้าสวรรค์นะฮะเต็นพิชยาใบบัวพรชนกสินะฮะ
0: อ
2: ้าวลุ้นทองคำทุกชั่วโมงนะฮะจากพี่ช้างเดชธรนะฮะอย่าลืมไปตั้งแต่หัววันเลยนะฮะเพราะว่าแสดงตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีเทเกนยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำนะครับ
0: แล้วก็ยังมีเครื่องดื่ม OT นะคะทรีทเมนต์ผมนะคะกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะยาจักรยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิว
2: ครับ
0: น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
2: ให้การสนับสนุนนะฮะเอาอย่าลืมส่งการบ้านมาเด้อคำว่าโอโลนซา
0: โอนโลนซาเด้อส่งมาส่งมานะคะ
2: มิเตอร์ถูก
0: เก่งมาก
2: อาริยาทำไมถึงถูก
0: นะคะแล้วก็พี่โจมิเตอร์บอกว่าขอรักเศร้าเขาดันพระบาทนะคะคิตตี้สีอุดรศาสตร์ไปเลยสมาชิกเต้ยสั่งลานะคะแล้วก็บอกว่าลิซ่าบอกว่า bottom up นะคะหมดแก้วนะคะ
2: หมดเลยนะฮะเนาะจากพี่รัตน์กาลสินนะฮะสวัสดีดีเจทั้งสองนะฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีใครอีกอ้าวจากเสียเก้ากำแพงเพชรสุดยอดพนักขอบคุณ
0: แก้วแก้ววสนะ
2: แก้วอิลีขึ้นอีเสียเก่าเน
0: า
2: ะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเงินทุนเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีรายได้ประจำอยู่แล้วนะหรือจะเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมพ่อค้าอย่างนี้แม่ค้าฟรีแลนซ์นะฮะนะหรือผู้รับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้นะฮะแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนได้นะครับตอนนี้ธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนนะเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะครับซึ่งให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ16.20 ต่อปีนะครับผ่อนสบายนาน5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆนะครับสมัครได้ง่ายๆด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยผู้ที่สมัครต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน65ปีสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้เลยวันนี้จนถึง31ธันวาคม2569นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.ghb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและก็เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
1: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง10อันดับเพลงดัง90ลูก

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะของเสถียรทำมือคนใช่ที่ใกล้กันนะคะ
1: ครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ9
2: สิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: าหยงระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะคะรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เดี๋ยวเจอกับเต้าหยงได้เหมือนกันนะฮะที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับระเบียบวัฒนศิลป์เนาะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ตรวจการบ้านนะนวลใยถูกนะฮะ
0: บูดซ่าผิด
1: บูดซ่าผิด
0: นะฮะสุกัญญาถูกนะคะรัฐภูคองเชิงก็ถูกบูซ่าแก้มา
1: คือผิดคนเดียวนะฮะตกสันคนเดียว
0: อ้าวขอบคุณลุงแก้วเด้อคนอุบลบอกคะ
1: มือสังหาร
0: มือสังหารนะคะอ้าวเดี๋ยวหลังโฆษณาขอหน้าไมค์เนาะ
1: ครับ
0: 022807127สายสุดท้ายละค่ะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต้านาฏไหทองคำครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
5: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
4: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
5: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: อยากผมสวยนะคะให้แคบิวไปดูแลคุณได้เลยนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันมีแชมพูนะคะมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟต์ออนแฮร์แล้วก็มีซิลกี้แฮร์ออยล์นะคะ5ขั้นตอนรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะ5ชิ้นด้วยกันราคาปกติแล้วเนี่ย695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษจริงๆของช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทเท่านั้นแล้วก็แถมเสื้อสวยๆนะคะรูปดีเจอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วย0923524446ค่ะ
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
1: มาแล้วนะฮะจากพี่รัฐกาลสินสวัสดีครับพี่รัฐ
0: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะพี่โจดีเจจ้าคนสวย
0: โอ้เสียงชัดเจนมากนะคะมันอยากฟังเพลงอย่างล่ะคะพี่รัฐ
10: ขอเพลงสาวสำใยเจ็ดเตะของสุสายใหญ่ค่ะ
1: อ๋อสาวสำใย
0: กำลังอ่านน้องกอเขาเขียนว่าสาวสำใย
1: สาวลำใหญ่ใจแตก
0: สาวสำใยสอเสือสำใยใจแตกว่าสันแล้วโอ้ยน้องแล้วโมโหว่าสาวสารน้อง
10: แมนอยู่จ้ะ
1: สาวสำใย
10: ช
1: ่
10: างเยอะ
1: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงเนาะมอบให้ผู้ใดล่ะครับ
10: มาใหม่แฟนๆกับทีมทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็บ้านมังมวลของดีเจจ๋าแล้วก็พี่โจดีเจจ๋าน้ำค่ะ
0: อาจารย์ขอบคุณหลายๆด้วยจ้า
1: อังบูดซ่าถูกแล้ว
0: แก้มาเรียบร้อยถูกต้องนะคะสระโออ่างไม่เอกนอหนูสระโอหอหีบลอลิงไม่เอกนอหนูแล้วก
1: ็
0: สอโซสระอาไม่ใช่โอนโดนชาไม่ได้นะ
1: เกือบได้เป็นนางเลี่ยนผู้เดียวเนาะ
0: โอนโดนซา
1: ตกสั่นคนเดียวเอ้าเฉลย
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ
0: อยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบสินนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ครับพี่น้องครับนะครับอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจบุ๊กเช่นเคยนะฮะบุ๊กพบสินครับในที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ5ทุ่มจนฮอดตี2ครับพี่น้องนะครับมีเพลงดีมาเสิร์ฟนะฮะต่อจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋านะครับตอนนี้5ทุ่ม20นาทีครับผมวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากก็พักกันก่อนนะฮะมีเพลงเพราะนะฮะที่ฟังแล้วหิวใจแน่นอนมาฝากกันนะครับหรือว่าช่วยบุ๊กเลือกได้เลยทางช่องทาง SMS นะฮะหมายเลข4689990และหลังไมค์นะครับ022807127ครับผม

0: เดตนะครับเกี่ยวเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นี่ฝนตกกันทั้งวันจริงๆนะครับนะฮะก็แน่นอนครับมันอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็มีพายุเข้ามาด้วยนะฮะเอลนินโยด้วยคุณผู้ฟังล่าสุดนะครับนะฮะเพจทีฝนฟ้าอากาศนะครับเพจนี้เขานะฮะรายงานเกี่ยวเรื่องของสภาพอากาศเรื่อยๆนะครับผมนะฮะเขาบอกนะฮะคุณผู้ฟังคืออ่านแล้วค่อนข้างที่จะแอบกังวลพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ120ชั่วโมงนับจากนี้นะครับมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันนะครับจะเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินมหาศาลนะครับในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดรวมถึงเขาใหญ่นะครับน้ำท่วมนะฮะที่ลาบลุ่มภาคกลางลุ่มน้ำน้ำคลองหนองบึงต่างๆนะครับน้ำตามทุ่งนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเลยครับรู้ฟังนะครับเพราะว่าฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนนะฮะตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24กันยายนที่ถึงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้รู้ฟังครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ด้วยกับภาวะน้ำท่วมนะฮะแช่ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วางแผนการเดินทางนะฮะติดตามข่าวสารการเตือนภัยจากหน่วยงานนะฮะตามพื้นที่ต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะอ่านแล้วแบบเฮ้ยนะครับมันดูแบบรุนแรงมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้แหละว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้หรือเปล่าก็ภาวนาขอให้มันไม่รุนแรงขนาดนี้หรือนะฮะไม่เกิดขึ้นเลยก็ดีนะครับผมแต่นั่นแหละครับในเมื่อเขามาเตือนแล้วก็อ่ะนะฮะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับหลังจากนี้นะครับนะฮะประมาณวันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็อาจจะเจอนะฮะฝนตกแช่ทั้งวันจนน้ำท่วมหนักกันได้นะก็รู้ฟังเนาะนะฮะเราก็เห็นแล้วหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับอย่างสระบุรีเองนะครับนะฮะมวกเหล็กโอ้โหท่วมหนักมากนะคุณผู้ฟังนะฮะไม่เว้นแต่ต่างประเทศนะครับวันนี้ที่ญี่ปุ่นโตเกียวนะครับผมนะฮะมีฝนถล่มหนักครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะฮะทำให้น้ำท่วมนะฮะโตเกียวนะฮะจนมีการประกาศปิดสนามบินโรงเรียนมหาลัยโรงงานโรงไฟฟ้าต่างๆคือแบบประกาศปิดหมดเลยแล้วก็ประกาศ work from home นะคุณผู้ฟังนะนั่นแหละครับนะเตรียมรับมือเอาไว้ก็แล้วกันนะครับผม
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับผมมีประโยชน์เพราะว่ามีโปรไบโอติกนะครับช่วยในการย่อยอาหารนะฮะช่วยลดกรดไหลย้อนดูแลระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของเราให้ทำงานได้ดีนะครับผมนะฮะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับรสชาติเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยชื่นใจแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ลงทะเบียนกันหรือยังครับนะใครชะล่าใจครับนะอย่าลืมครับลงทะเบียนกันที่หมายเลข022807127ได้เลยนะครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ฮะนะเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันครับนะฮะลูกทุ่ง90ลูกทุ่งรถไทยนะครับร่วมกับยาดมตราโป๊ยเซียนครับนะฮะทริปนี้ครับพาไปเที่ยวครับผู้ฟังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ลพบุรีครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับผู้ฟังครับรับทั้งหมด32ที่นั่งนะครับผมลงทะเบียนที่หมายเลข022807127แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะฮะเท่านั้นครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมของเราที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 11:00 นฮะถึง 13:00 นนะครับช่วงดีเจพี่ออยครับก็รอรับนะฮะโทรศัพท์ได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานจะซุ่มแจกให้กับผู้โชคดีนะฮะวันละ1ท่านนะครับผมนะฮะทริปนี้พาไปชมครับพระปางสามยอดนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันด้วยครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีช่างภาพมืออาชีพนะครับประจำทริปถ่ายภาพสวยๆให้ด้วยนะครับจะได้มีภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือว่าจะอัพลงโซเชียลก็ได้ครับคุณผู้ฟังนะฮะย้ำเลยว่ารีบสำรองที่นั่งนะฮะรีบหมายถึงว่ารีบโทรไปลงทะเบียนด่วนครับที่หมายเลข022807127นะครับ
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพครับกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับผมสบู่ที่ทำความสะอาดหมดจดทั้งผิวหน้าผิวกายครับแถมยังบำรุงผิวในตัวด้วยนะครับลดฝ้ากระจุดด่างดำนะครับกลิ่นหอมนะฮะด้วยน้ำนมข้าวเกล็ดพรีเมียมนะครับก้อนใหญ่ครับนะปกติก้อนละ129บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นด้วยครับซื้อ12ก้อนโหลนึงครับจ่ายเพียงแค่800บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อนะครับโทรสอบถามนะฮะแล้วก็สั่งได้ที่หมายเลข092-352-4446ถึง8แล้วก็ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ไหนศิลปินท่านใดจะมาสร้างความบันเทิงครับติดตามอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและก็อย่าลืมนะฮะใครที่เคยไปร่วมสนุกนะฮะทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งต่อไปก็ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะได้นะฮะแจกแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วกับการแจกโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับผมล่าสุดก็มีแบตเตอรี่3รุ่น ุ้นที่ขายดีมากนะครับใครที่นะฮะแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วนะครับกำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะก้อนใหม่นะครับก็ซื้อได้ครับนะฮะของ iChin นะครับมีรุ่น SMF รุ่น EFB และรุ่น AGM ครับได้ทั้งรถสันดาปและก็รถไฮบริดนะครับพลังงานเสถียรปลอดภัยครับไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับรู้ฟังนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook iChin Aftermarket Thailand ครับผม

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ฝนต้องสาบครับไม่รู้ว่าช่วงนี้ที่ฝนตกหนักๆนี่มันเป็นเพราะฝนต้องสาบด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะรู้ฟังเนาะนะฮะก็อย่างที่บอกครับเตรียมตัวรับมือนะฮะอุทกภัยครับคุณผู้ฟังฝนตกหนักนะฮะแบบว่าทั้งวันทั้งคืนนะครับในช่วงวันที่24ที่ถึงนี้นะจริงก็อาจจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงระหว่างวัน2-3 วันนี้นะฮะเป็นต้นไปครับคุณผู้ฟังเขาบอกแล้วนะว่าฝนจะตกหนักมากนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนะครับผมนะฮะใครอยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับก็เฝ้าระวังให้ดีเลยนะครับนครนายกนะครับผมนะฮะปราจีนนะครับกรุงเทพก็ด้วยครับรู้ฟังนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่เคยมีนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับผมอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจบุ๊กนะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับวันนี้วันอังคารที่22กันยายนครับผม

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลายคนก็นะฮะได้แต่บนบานนะรัดคิ้วเฮแน่อยากรวยแล้วนะครับรัดคิ้วรวยให้แน่ครับแน่ผมเชื่อว่าฮาเป็นอีกหนึ่งคำอธิษฐานที่หลายคนอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผมงานเพลงนี้จากก๊อตจิรพัฒน์นะครับจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: แต่ใครอยากเป็นเศรษฐีนี่ก่อนนะรู้ฟังครับมาลุ้นโชคทองในการกับยาจุกันยุงตราหันฟ้านะครับแจกโชคทั่วไทยครับปีที่15นะครับมูลค่านะฮะกว่า 179,500 บาทนะครับผมตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกันยุงสูตรใดก็ได้ครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณนี่ชัดเจนครับส่งมาลุ้นโชคทองกันนะฮะที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขต30กันยายนนี้แล้วนะครับส่งมากมีสิทธิ์มากครับยาจุกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุ่ง

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อว่าหลายคนก็อยากจะเป๊ะเวอร์เหมือนเพลงนี้ฮะแต่แหมด้วยเศรษฐกิจด้วยสถานภาพทางการงานการเงินมันก็คงไม่เอื้อนะฮะอาจจะมีช่วงที่เหนื่อยล้าช่วงโทรมช่วงที่แบบว่านะฮะร่างกายนะฮะไม่ไหวต้องการอินเนอร์จี้กันบ้างนะฮะถ้าคุณผู้ฟังต้องการอินเนอร์จี้ครับแนะนำเลยเครื่องดื่มนี่เลย
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ดื่มโอทีครับแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่ราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนำมาแลกครับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการThank you.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ฝันล่าสุดคุณผู้ฟังฝันว่าอะไรจำกันได้ไหมครับคนเรามักจะจำความฝันได้เฉพาะความฝันที่มันนะฮะแบบว่าดีแบบดีจัดร้ายแบบร้ายจัดนะครับแต่แน่นอนครับเนี่ยเราควรเลือกจำแต่สิ่งดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะบางทีฝันดีเนี่ยแทบไม่อยากตื่นเลยนะอยากจะจมอยู่กับความฝันไปนานๆนะคือแบบจริงๆแบบเรารู้แหละบางทีบางคนรู้นะว่าแบบนี่ฝันอยู่แล้วมันเป็นฝันดีแบบอยากจะแบบฝันดีอย่างเงี้ยไปอีกนานๆแบบว่าให้มันแบบอยู่ในจุดๆนี้รู้สึกมันมีความสุขมากๆคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับแต่นั่นแหละครับฝันดีก็มักจะฝันไม่นานแป๊บเดียวตื่นแล้วเนี่ยแล้วก็แบบอยากจะหลับต่อเพื่อฝันต่อมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะนะมันไม่คอนติเนียร์นะคุณผู้ฟังอ่ะโอเคหรือว่าใครมีวิธีแบบว่าสามารถคอนติเนียร์ฝันเดิมได้นะครับบอกดีจิมบุ๊กหน่อยนะครับเผื่อเอาไปทำตามนะฮะจะได้แบบว่าฝันต่อจากฝันเดิมเอาไว้ว่าอยากรู้ว่าภาคต่อมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะโอ้นี่มันฝันนะไม่ใช่ดูซีรีส์นะครับผมอ่ะโอเคฮะอยู่ด้วยกันต่อครับในชั่วโมงที่3นะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก24นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเรามาดู10อันดับเพลงดังกันหน่อยดีกว่า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: อีกหนึ่งงานเพลงฮิตนะฮะที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตเป็นสัปดาห์แรกครับกับเพลงจากเบิร์ธเดย์ชื่อเพลงว่าหัวใจพระเอกยินดีด้วยนะครับอยู่ในอันดับที่10ครับผม

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
1: ม้วนซื่นโฮแซลคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยจัดสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกที่พ่อเอ๋ภักดีนำทีมพระนางตัวท็อประเบียบวาทศิลป์ปะทะพระนางเจนใหม่หมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์4ตุลาคมนี้ณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่ม 11:00 นเป็นต้นไปนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งั้นจากรุ่งนครพนมครับกับเพลงแหมล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าคำขอสุดท้ายนะฮะจากนี้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มาดูข่าวปาปาลัสซี่หน่อยรู้ฟังนะฮะข่าวก็สิบก็สิบนะฮะวงการบันเทิงนะครับรู้ฟังคือใครเป็น FC น้องลิซ่าต้องบอกว่าน่าจะมีฮือฮากันพอสมควรแล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะโซเชียลเดือดมากครับ มี FC ตาดีครับเห็นน้องลิซ่าครับควงแขนกับหนุ่มหล่อคนนึงครับนั่นก็คือน้องบลูนั่นเองครับนะฮะศิลปินน้องใหม่นะครับผู้ฟังนะฮะของค่ายเลิฟอิสนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือจริงๆก่อนในนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวมาเรื่อยๆเหมือนกันที่เห็นน้องลิซ่ากับน้องบูเนี่ยเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นด้วยกันตามต่างประเทศนะครับแต่ก็ยังไม่มีคำตอบนะครับที่แน่ชัดว่าทั้งคู่เขาอยู่ในสถานะอะไรอาจจะเป็นเพื่อนนะครับมันก็คือเป็นเพื่อนชายนะครับผมที่สนิทนะครับแต่ก็นะมีทั้งคนที่เรียกว่าอาจจะยินดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรกันก็ยินดีกับฝั่งนึงที่ไม่ยินดีครับผมแน่นอนครับคือคนที่บางทีอาจจะแบบคลั่งไคล้รักลิซ่ารักศิลปินมากๆเขาก็อาจจะไม่อยากให้ศิลปินเขานี่มีแฟนใช่ไหมอยากให้เป็นโสดหรือมีก็มีเงียบๆอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่นั่นนะครับล่าสุดครับนะฮะมีคนตาดีฮะเห็นลิซ่าควงแขนหนุ่มบูครับที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับนะฮะคือควงแขนดูเอ๊ควงแขนเดินกันนี่มันยังไงนะใช่ไหมคุณผู้ฟังอ่ะนะฮะก็ไม่รู้แหละว่ายังไงครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทซีมากก็ได้หรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถึงไงฮะไม่ว่าจะมีความรักไม่มีความรักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับความรักเป็นสิ่งสวยงามเน
1: า
0: ะ
1: Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: ช่วงนี้ครับนะฮะขอบคุณปั๊มน้ำมัน Sasco นะครับ Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณนะครับเติมน้ำมันให้คุ้มครับเติมที่ปั๊ม Sasco ครับก่อนเติมอย่าลืมสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับสมัครง่ายเข้าไปใน LINE ค้นหา @sasco ครับคุณผู้ฟังและก็ถ้าเติมก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะจะได้สะสมคะแนนกันด้วยนะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนครับแล้วก็เมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับและใครที่มีบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทรับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดทันทีเลยนะครับผมสามารถนำคะแนนที่สะสมครับมาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนะครับที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆที่ Facebook Sasco ครับปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังที่วันของคุณ

0: พื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติป
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องกับหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภค

0: วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
1: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
7: แคบิวเคราตินครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องของนะครับผมแห้งเสียจากการทำเคมีครับควรนะครับสั่งซื้อมาบำรุงกันครับผมจะได้กลับมาสุขภาพดีดังเดิมครับคุณผู้ฟังครับนะฮะกับเซตแคบิวเคราตินนะครับ1ชุดมี5ขั้นตอนครับประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์นะครับเซรั่มลิฟออนแฮร์และก็ซิกกี้แฮร์ออยล์ครับทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีและก็เสริมความแข็งแรงให้เส้นผมพร้อมกับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะครับให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับผม 1.5 ชิ้นครับราคาปกติ695บาทเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆ1ตัวมูลค่า250บาทนะครับเป็นเสื้อยืดฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยนะครับส่งฟรีฮะที่หมายเลขนี้เลยครับโทรสั่งกันนะครับที่0923524446ครับ

0: ่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับเรามีนัดกันครับนะฮะที่สเตเดียมวันนะครับผมย่านบรรทัดทองนะฮะบางทีเจอเผลอปากพูดที่อนุสาวรีย์อยู่เรื่อยเลยนะคุณผู้ฟังเนาะศิลปินเยอะมากครับผมพ่อเอพักดีนะฮะข้าวหยองนะครับท็อปนรากรมีบุษกรครับแอนนาพีชยานะครับศิลปินจากหมอลำภูไทยครับพ่อวีวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์นะครับก้องชัชวาลนะครับแล้วก็แมนมณีวันอามน้อยนะครับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับอามชิงช้าสวรรค์ด้วยแล้วก็นะฮะใครที่มาร่วมงานครับจะได้ลุ้นโชคทองทุกๆชั่วโมงที่เราแจกกันนะฮะต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับเนาะนะฮะได้สนุกมีความสุขแถมได้ลุ้นโชคกันด้วยโอ้โหนะฮะต้องที่นี่นะครับลูกทุ่งสแควร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังมาตั้งแต่11โมงเลยนะครับงานของเราเริ่มแต่11โมงจนถึงช่วงค่ำๆเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีชาหมากคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำนำข้าวสุภาพโอสถและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมจ้าหมดเวลาแล้วจ้านะครับมีจมุกส่งไม้ต่อพี่โจวรพลนะจ้าวันนี้นะครับบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

่อนเจอกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับแมนมณีวันยืนยันมาแน่นอนนะครับหลายเพลงเพราะนะครับที่จะโชว์ในคอนเสิร์ตวันนั้นนะครับ FC อย่าลืมไปต้อนรับแล้วก็ไปเป็นกำลังใจกันนะครับไปสนุกด้วยกันครับใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ไปกันครับเซลฟี่กับทีม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยกับศิลปินที่จะมาร่วมงานพร้อมใกล้ชิดนะครับได้ถ่ายรูปได้รับโปสการ์ดจากศิลปินด้วยนะครับมีทองคำให้ลุ้นกันทุกชั่วโมงนะครับรับรองได้เลยนะบนเวทีเนี่ยความสนุกไม่พลาดนะครับเรียกว่านะเสิร์ฟกันแบบตลอดนะครับนะนอกจากนี้นะครับยังได้ลุ้นทองทุกชั่วโมงอีกด้วยครับโอ้โหทั้งสนุกทั้งได้ลุ้นนะครับพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าฟรีคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเรียกว่าใจกลางกรุงกันด้วยนะครับทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปเจอกันได้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะสวัสดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนี่คือช่วงดังเพราะฮิต 100% DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับนะเริ่มต้นกันแล้วนะครับนะเราเริ่มที่เขานอนบ้านในครับสุนารีราชสีมาแล้วก็ตามมาด้วยไว้ทุกข์กับหัวใจคัทริยามารสีชูทางใจจากพี่หนูมิเตอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือรักเขาทำไมครับแมนมณีวันนะครับนะศิลปินที่จะมาเจอแฟนๆแน่ๆครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นั่นเองนะครับใครที่กำลังติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะครับ 2:27 นาทีครับต่อเนื่องกันมาจากช่วงที่ผ่านมากับ DJ บุ๊กภพศิลป์นะครับและช่วงเวลานี้ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาดูแลนะครับมอบความสุขแล้วก็เติมพลังบวกให้กันเช้าวันอังคารนะครับวันนี้เจอกันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ใครติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างคุณผู้ฟังอย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับหลังไมค์022807127ครับSMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาทักทายกันได้ที่4689990หรือคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาอย่าลืมนะครับทักอินบ็อกซ์หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอได้เลยนะครับก่อนจะเช็คชื่อในชั่วโมงแรกจะได้รู้ว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้นะครับก่อนฟังเพลงกันต่อครับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในอดีตครับเราย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2543ครับ22กันยายนพุทธศักราช2543องค์กรต่างๆได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นวันปลอดรถสากลครับ22กันยายนพุทธศักราช2543องค์กรต่างๆได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นให้วันนี้นะครับเป็นวันปลอดรถสากลหรือว่านะ World Car Free Daymีการรณรงค์ทั่วโลกครับรวมทั้งในประเทศไทยโดยเริ่มมีการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครั้งแรกเมื่อวันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2501ในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต่อมานะครับได้ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและจักรยานเพื่อที่จะลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนอันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและก็จะส่งนะฮะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ด้วยนะครับไม่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2543เท่านั้นครับเราย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2431วันนี้ครับแต่ต่างวันเวลากันนะครับ22กันยายนพุทธศักราช2431กรุงเทพเริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียครับ22กันยายนพุทธศักราช2431กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่5เริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียในขณะนั้นยังใช้ม้า8ตัวแยกเป็น2พวงพวงละ4ตัวลากรถให้วิ่งไปตามรางต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าในปีพุทธศักราช2437
ก็ถือว่าประเทศไทยครับมีรถรางไฟฟ้าวิ่งก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายเมืองในยุโรปครับและวันนี้22กันยายนยังเป็นวันแรกโลกด้วยนะครับวันนี้ครับหลายวันสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ22กันยายนแต่ว่าปีพ.ศ.กันนะครับเช้านี้ครับเจอกันนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26 องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

สวัสดีครับผมเสรีรุ่งสว่างท่านกำลังฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนนี่เป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงนะครับหลายคนกินอาหารไม่ตรงเวลาบางคนชอบกินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมนี้นะครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้คุณผู้ฟังควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับมีควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารนะฮะที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในที่อาหารรสเผ็ดจัดและก็ควรจะเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีครับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื่องการขับถ่ายแนะนำเลยนะครับและยังมีวิจัยด้วยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะรายงานตัวมาแล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกอากาศจะดีในหลายพื้นที่นะครับนะบางคนก็พอรู้ว่าได้เวลานี้นะครับมารายงานตัวทักทายกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันเช้านี้ก็โหนะฮะรีบทักทายเข้ามาหลังไมค์ครับ022807127คุณชูชาติตะลิ่งชันครับรายงานตัวก่อนใครเลยนะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามาขอบคุณกำลังใจแรกเช้านี้จากคุณชูชาติตะลิ่งชันด้วยนะครับเข้ามาทักทายให้กำลังใจทุกเช้าเลยครับตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับคุณยายสง่าก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานมาแล้วครับกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าขอบคุณด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยครับได้ฟังแน่นะครับป้าพาจากบางระมาดครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังเดือนหลายดวงครับสิทธิพรสุนทรพจน์นะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับรายงานตัวมาเรียบร้อยสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันอังคารครับผมมาทุกเช้านะครับมาเป็นกำลังใจกันนะครับต้องขอบคุณนะฮะกำลังใจดีๆจากคุณชูชาติตะลิ่งชาคุณเอเป็ดซิ่งขออภัยฮะคุณเอเนี่ยนะฮะติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยทำงานกะดึกไปด้วยครับอยู่กะดึกแล้วก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนในยามทำงานด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานอ้าวสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้คุณเอด้วยเช่นกันนะครับinbox ครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาดูว่ามีท่านไหนบ้างที่รายงานตัวมาแล้วนะครับพี่เยาครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ inbox รายงานตัวมาก่อนใครเลยครับเช้านี้ตามมาด้วยเจ้าชายสหรัฐครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนีย USA สหรัฐอเมริกานะครับพี่นิติยาบางกรวยครับ inbox รายงานตัวมาแล้วปกตินี้จะมีหลังใหม่ด้วยแต่ว่าทักทายมาก่อนหน้านะฮะแล้วก็ทักทายมาเสร็จก็น่าจะหลับพักผ่อนไปแล้วฮะตอนนี้ฮะหลับยาวตื่นอีกครั้งนู่นแล้วฮะตีสี่ Facebook ไลฟ์นะฮะคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับรายงานตัวมาเรียบร้อยคุณชัยธนันตรีทองก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับรายงานตัวมาแล้วครับรอปภหนูเตียงเสรีครับไม่พลาดเหมือนกันครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยครับเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณวสันต์วงคำติปครับฟังอยู่นะครับอยู่กะดึกมี90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยครับคุณธนภูมิรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้รวมไปถึงคุณประจิตพลจินดาก็รายงานตัวมาแล้วครับคุณชินกรตรวจนอกฟังอยู่เช่นกันนะครับทักทายมาแล้วคุณนกปทุมรายงานตัวเรียบร้อยนะครับล่าสุดคุณพี่สุภพรศิริชัยก็ฟังอยู่นะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ป็นไหมครับใครบ้างครับยิ่งดึกยิ่งเหงาครับไม่ต้องเหงานะครับมีเราเป็นเพื่อนแน่นอน90ทุ่งรักไทยตลอด24ชั่วโมงรายการสดๆที่นี่นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากจิ้งหรีดขาววงเทวันยิ่งดึกยิ่งเหงาครับใครฟังเพลงสนุกสไตล์จิ้งหรีดขาวนะครับเรียกว่าเป็นเพลงสไตล์ถนัดเลยฮะถ้าฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้ที่90ทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ก่อนเจอกันครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันมทัศทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับเจอกันแน่ครับปลายกนกพรนะครับหนึ่งในศิลปินที่จะมาโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ FC ห้ามพลาดเด็ด

0: ฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
0: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
1: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเกนมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
0: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
1: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
1: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
1: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
1: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
1: ย้ำ02-974-5720
2: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

จอกันแน่นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับเป็นอีกครั้งนะครับที่เพชรคทาวุฒินะครับจะมาเจอ FC เจอแฟนคลับนะครับนะทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะครับงานนี้รับรองสนุกแน่นอนนะครับนะเรียกว่าตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับรีบไปจองเก้าอี้นั่งหน้าเวทีกันได้เลยนะครับซึ่งนะทุกๆครั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าใครที่อาจจะไปเที่ยงไปบ่ายนะครับไปถึงอ้าวที่นั่งไม่มีเต็มหมดแล้วนะฉะนั้นใครอยากจะมีที่นั่งที่นั่งชมคอนเสิร์ตสนุกสบายด้วยฮะต้องรีบไปจองนะครับไปก่อนหน้างานก็มีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลนะครับซึ่งผู้ให้การสนับสนุนนะครับในแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับแจกของรางวัลกันมากมายสินค้าเรียกว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับทุกคนฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมแนะนำใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้แล้วก็ไปสนุกในงานด้วยกันนะครับเพลงนี้ครับงานเป็นซิงเกิลล่าสุดจากเพชรคทาวุฒิจากค่ายแกรมมี่โกนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามายาวๆต่อเนื่อง5สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่5ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดนะครับขยับขึ้นมา1อันดับตอนนี้ไปอยู่ในอันดับที่4แล้วนะครับนี่คืออ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับกระแสยังดีอยู่เลยฮะ FC ยังแบบโหนะฮะเรียกว่าชื่นชอบแล้วก็มีถามถึงอยู่เรื่อยๆตลอดเลยนะครับเรียกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่ถูกใจโดนใจทุกท่านนั่นเองนะครับอ้าวย้ำกันหน่อยนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับตอนนี้เตรียมเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยใครมีรุ่นไหนแบบไหนนะครับเลือกตัวที่คิดว่าใส่แล้วดูสวยดูหล่อฮะแล้วก็ไปสนุกด้วยกันที่งานส่วนใครที่ยังไม่มีไม่เป็นไรครับไปซื้อที่งานก็ได้ฮะที่งานก็มีจำหน่ายด้วยนะครับและโดยเฉพาะนะเป็นคอลเลกชันฉลองครบรอบ12ปีเนี่ยนะครับทั้งเสื้อทั้งนะกระเป๋าทั้งหมวกครับนะไปได้เลยฮะใครที่ยังไม่มีนะครับสั่งซื้อได้หรือว่าใครที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดอยากจะได้นะครับอยากจะได้เสื้อสวยๆนะครับอยากจะได้หมวกอยากจะได้กระเป๋านะครับเป็นคอลเลกชันพิเศษฉลองครบรอบ12ปี FM 90ลูกทุ่งรักไทยสั่งซื้อได้เลยนะครับนะค่าส่งแบบเหมารวมเลยฮะ30บาททั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนก็ส่งได้นะครับฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดไกลๆอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากได้บ้างนะครับฉะนั้นรีบสั่งได้เลยนะครับสั่งวันนี้ฮะใครที่จะใส่ไปงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสั่งวันนี้รับรองว่าทันใส่ไปสนุกที่งานแน่ๆนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมฮะ11โมงต้นไปที่เซเรียมบันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ยับจังหวะในชั่วโมงที่2นะครับคึกคักขึ้นมาหน่อยใครง่วงๆนะครับจะได้สดชื่นขึ้นมาได้บ้างนะครับฟังแล้วก็ทำงานณเวลาแบบนี้นะครับบางคนอาจจะโหยทำงานมาแล้วหลายชั่วโมงฮะก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับอาจจะมีอาการที่เหนื่อยที่ง่วงก็เป็นธรรมดานะครับเนื่องจากผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงนั่นเองนะครับหรือใครที่กำลังขับรถเดินทางอยู่นะครับอันนี้ถ้ารู้สึกง่วงแล้วอย่าฝืนเดินทางต่อนะครับเพราะอันตรายมากครับเนื่องจากว่าคือแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับถ้าพลาดเนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถจะคาดเดาว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแค่แบบคือรถอาจจะเกิดความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่เสียหายโชคดีหน่อยนะครับหรือเราตัวเราเองอาจจะแค่บาดเจ็บนะครับแต่ถ้าร้ายไปกว่านั้นหรือหนักไปกว่านั้นก็โหพูดไม่ได้ฉะนั้นถ้ารู้สึกง่วงรู้สึกไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องฝืนครับอาจจะหาที่ที่ปลอดภัยนะฮะหรืออาจจะปั๊มต่างๆครับแวะเข้าไปล้างหน้าล้างตาดูว่าช่วยได้ไหมนะครับถ้าทำแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพักครับถ้าว่าจำเป็นต้องเดินทางต่อนะครับอาจจะงีบประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับอย่าเกินนั้นนะ 15-20 นาทีก็พอเพราะว่าถ้าหลับยาวกว่านั้นแล้วจะทำให้เราแบบไม่อยากตื่นละจะง่วงจะแบบหลับต่อฮะแต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางต่อนะครับประมาณไม่เกิน20นาทีเนี่ยนะฮะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาอาจจะหาเครื่องดื่มเย็นๆนะครับดื่มแล้วก็สดชื่นแล้วเดินทางต่อจะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าปลายทางอาจจะยังรอท่านอยู่นะครับฉะนั้นอย่าฝืนเด็ดขาดนะครับก่อนเช็คชื่อกันอีกรอบนึงนะครับชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็รายงานตัวได้เลยนะครับหลังไมค์02-280-7127หรือจะ SMS ก็ได้ครับ4689990นะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืมนะครับในอินบ็อกซ์หรือ DM รายงานตัวกันได้คุณผู้ฟังครับไม่เฉพาะฟังสดทางวิทยุที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ในระบบสตูดิโอนะครับบางท่านที่อาจจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถเปิดวิทยุฟังได้ตอนนี้ทั้งบนรถที่บ้านที่ทำงานส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถจะติดตามรับฟังสดๆได้ในระบบสตูดิโอนะครับคุณผู้ฟังสามารถเลือกฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยนะครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนครับคุณผู้ฟังที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์แนะนำเลยนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android โดยคุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้ได้เลยแอปเดียวที่สามารถฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและก็ยังฟังอีสาน FM ได้ด้วยครับที่สำคัญโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้สดทั่วไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดแม้แต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็รับฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับฉะนั้นแนะนำโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้ท่านที่ใช้ระบบ Android ที่เคยโหลดไว้แล้วแนะนำให้กดอัปเดตสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่เรื่อยๆน่าจะได้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ยังติดตามออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ได้ด้วยเช่นกันครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำพิมพ์เสนน้ำสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายอาการเลยฮะอย่าลืมมีทั้งแบบลูกกลิ้งมีแบบสเปรย์แล้วก็มีแบบกระปุกให้ได้เลือกใช้มีติดบ้านมีติดตัวมีติดรถเอาไว้ก็ได้ครับเดินทางไปไหนนะครับมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เอาละครับมาดูว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมมาบ้างนะครับจากชั่วโมงที่แล้วมาถึงชั่วโมงนี้นะครับทางอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับรายงานตัวมาแล้วนะครับเรียกว่ามาเป็นกำลังใจทุกเช้าจริงๆนะครับเรียกว่าทุกเช้าจะต้องมีชื่อนี้แน่ๆนะครับทั้งติดตามรับฟังทางวิทยุแบบนี้นะครับแล้วก็ Facebook Live ชั่วโมงหน้าคือตี4ชั่วโมงที่3เนี่ยนะครับเราจะมีถ่ายทอดสดกันในทุกๆเช้าฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่อย่าลืมนะครับ Facebook Live ตี4นะครับเข้าไปทักทายเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับที่สำคัญนะครับไปทักทายไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันนะครับมีใครนะชมไลฟ์สดอยู่บ้างนะครับเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับจะได้ทำความรู้จักกันนะและอย่างคุณบัวไลเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยกดใจสีแดงนะครับส่งกำลังใจไปช่วยแชร์ให้จุกๆทุกเช้าครับเรียกว่าแบบไม่พลาดเลยจริงๆนะครับต้องขอบคุณด้วยก็เชิญชวนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกัน Facebook Live ครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินทร์นะครับมาแล้วครับรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็เข้าไปติดตาม Facebook Live ทุกเช้าเช่นเดียวกันนะครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับกำลังเปิดคือเปิดวิทยุฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็เตรียมวัตถุดิบทำงานไปด้วยนะครับเรียกว่าเตรียมเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าคือวันละมากกว่า10เมนูเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเตรียมวัตถุดิบขนาดไหนนะครับนี่ก็ต้องตื่นเช้าๆแล้วก็จัดเตรียมข้าวของต่างๆนะครับเพื่อที่เช้ามานะครับลูกค้าเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไปซื้อทานบางท่านอาจจะซื้อไปทำบุญใส่บาตรอะไรต่างๆนะฮะก็สามารถแวะกันได้นะครับที่นี่เนี่ยนะฮะก็เลยเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยเนื่องจากว่ารายการก็มาในช่วงตี2ถึงตี5นะครับในขณะที่ที่ร้านก็ตื่นเตรียมที่จะทำเมนูต่างๆเตรียมวัตถุดิบนะครับก็เรียกว่าเวลามันแบบพอๆกันนะในขณะที่ทำงานก็สามารถติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันได้นะครับอย่าลืมย้ำว่าชั่วโมงหน้าครับตี4นะครับติดตาม Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
6: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
9: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
10: โอ้สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
9: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
10: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
11: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับได้เวลาฟังเพลงที่เรียกว่าหลายคนได้ยินก็จำได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเพลงดังของศิลปินคนโปรดนั่นเองนะครับเช้านี้หน้าที่คุณสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับมาพร้อมกับอ้อนจันทร์ครับเพลงที่ทำให้ชื่อสอนชัยเมฆวิเชียรโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับซึ่งตัวคุณสอนชัยเมฆวิเชียรเองเป็นศิษย์เอกอีกคนหนึ่งของครูฉลองผู้สว่างด้วยนะครับนักร้องเสียงดีนะครับจากอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณสอนชัยเมฆวิเชียรครับฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงในชั่วโมงที่สองช่วงดังเพราะฮิต 100% นะครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้หรือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจริงๆนะครับวันนี้วันที่22แล้วนะครับเนี่ยอีกเวลาอีกประมาณ9วันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนนะครับฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้ารีบส่งได้เลยนะครับใครที่ฟังอยู่ถ้ายังไม่ได้ส่งเช้านี้รีบไปส่งด่วนๆเลยนะครับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลครับเราแจกทองคำแท่งเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า179,500 บาทเลยนะครับใครฟังอยู่รีบด่วนๆครับฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสูตรควันน้อยนะครับกล่องสีดำนะฮะตัดฝากล่องออกมาครับใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับพื้นที่ว่างๆจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224รีบส่งนะครับภายใน30กันยายน69นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ย้ำว่าส่งมากมีสิทธิ์มากครับใครที่ยังไม่ส่งรีบเลยนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: 90 100บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง
2: ซาเน่สบู่สุด

0: อีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนะครับจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายน69นี้นะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ

ยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับไผ่พงศธรครับชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังครับตีสี่ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเชิญชวนทุกท่านครับชมไลฟ์สดแล้วก็ฝากเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากต่ายอรไทยและนี่คือบอกรักแต่บอกรู้สึกว่ารักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ี่คือเพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับก่อนในนี้เราเริ่มต้นกันด้วยบุญผลาจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วตามมาด้วยสัญญาน้ำตาแม่จากมนแคนแก่นคูณนะครับเอกพลมนตรการเช้านี้มาพร้อมหยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับนะ4เพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับถ้าใครที่กำลังเปิดฟังทางวิทยุตอนนี้นะครับมาแล้วครับเราเริ่มถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยส่งสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับนะให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วตอนนี้ครับใครอยากจะชมไลฟ์สดนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกับ FC สมาชิกที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยใครชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เข้ามาแล้วฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวทักทายกันด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีใครเข้ามาชม Facebook Live เป็นกำลังใจกันบ้างนะครับอ้าวเช็คชื่อกันหน่อยนะครับมีใครอยู่ในห้องไลฟ์กันบ้างครับเช้านี้คุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามาทักทายส่งกำลังใจพร้อมนะกดแชร์ให้เรียบร้อยนะครับดีกว่ามารายงานตัวก่อนใครนะครับตามมาด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้เรียบร้อยไม่พลาดนะครับแม่แอ๋วคนสวยมาแล้วครับนะแม่แอ๋ววัสเกตเข้ามาทักทายพร้อมทั้งช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกชายด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะพี่นิตยาบางกรวยครับรายงานตัวมาแล้วครับตอนนี้ครับนะนอกจากนี้นะครับยังมีเพิ่มเติมมาจากคุณบ่าวบ่าวครับคุณบ่าวบ่าวก็เข้ามารายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาแล้วเช้านี้ครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับชม Facebook Live เราอยู่แล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณวสันต์วงคำติ๊บนะครับอยู่กะดึกนะฮะชม Facebook Live เป็นเพื่อนไปด้วยนะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาเรียบร้อยคุณบัวไลลือบุญเรืองครับมาแล้วเช้านี้ฮะรายงานตัวมาแล้วครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเข้ามาทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์ให้จุกๆเลยนะครับคุณยายน้องโมบายก็เข้ามาชม Facebook Live ด้วยนะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะต้องค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆเช็คด้วยนะฮะว่ามีใครรายงานตัวเพิ่มเติมกันบ้างนะครับคุณมริวันอินสุขนะครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยแล้วนะฮะเช้านี้นะครับมาแล้วฮะดูว่ามีใครทักทายเข้ามาบ้างนะครับสำหรับเช้านี้เนี่ยนะฮะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวถ้าชม Facebook Live อยู่นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยฮะจะได้รู้ว่าตอนนี้เช้านี้มีใครติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับฝากทุกท่านนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับเราไปฟังงานจากก้านตองทุ่งเงินนะครับและนี่คือว่าวบอกป่องครับและหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังนะซึ่งเป็นชาร์ตล่าสุดนะฮะมาให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับส่วนจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ลุ้นกันหลังเพลงนี้ครับ

ันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2

0: ออนชาร์ตมา2สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเข้าชาร์ตเป็นสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับขยับขึ้นมา1อันดับตอนนี้มาอยู่ในอันดับที่2นะครับเป็นรองแชมป์นะครับเป็นเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับนี่คือฝันพ้อนะครับนิวเวอร์ชั่นครับอยู่ในอันดับที่2ของชาร์ตนะครับถือว่าโอ้โหนะฮะมาแรงมาดีมากๆเลยนะครับเรียกว่ากระแสดีด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับใครที่ฟังแล้วชอบนะครับอยากจะเชียร์ให้เพลงนี้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปนานๆนะครับทุกคนก็สามารถขอได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับคือสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับดีเจออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราปุ๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์ปุ๋ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่ปุ๋ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราปุ๋ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราปุ๋ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์ปุ๋ยเซียนครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราปุ๋ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราปุ๋ยเซียนซึ่งมีด้วยกัน3แบบครับมีแบบขวดแก้วแบบโรออนและมีแบบสำลีให้ได้เลือกใช้พิมพ์เสน้ำตราปุ๋ยเซียนนะครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงไหนที่อากาศร้อนๆทุกคนอย่าลืมหยิบยาดมหรือพิมพ์เศษน้ำตราปุ๋ยเซียนมาสูดดมคลายร้อนได้เลยครับปุ๋ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage ปุ๋ยเซียน TikTok ปุ๋ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube ปุ๋ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีอินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับคุณยายน้องโมบายครับรายงานตัวมาแล้วนะครับคุณลุงกุ๊กปักจันนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับมีซิงเกิลใหม่รออยู่แล้วนะครับมีเพลงใหม่มาแนะนำครับฟังนะฮะเพลงใหม่ก่อนใครได้ในลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแต่หลังโฆษณาเบรกนี้นะครับ
1: เล่าข่าว90
3: ตอมคิดถึงทำงานหนักมากสามีบอยสิริชัยไปโชว์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลีย3วันแอร์รอดีโพสต์อ้อนบอกสามีไปเมืองนอกเมียรออยู่บ้าน3เดือนแล้วเนี่ยแหละคนรักห่างกัน3วันเหมือน3เดือนจริงๆค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
12: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เตรียมตัวนะครับไปสนุกแล้วก็ไปฟังซิงเกิลนี้ครั้งแรกนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สิริมนต์พัฒน์ทองจุฬาซอย4นะครับเต้าหยองยุคคนเดชนะครับเต้าน้องจากระเบียบวาทศิลป์นะครับวันนี้ส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้เราได้ฟังนะครับนี่คือจีบบอบเป็นครับเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นะครับใครที่ฟังแล้วชอบเพลงสนุกจากเต้าหยองจีบบอบเป็นเพลงนี้ครับนะขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: แค่รู้ว่าหมอลำสองคณะซึ่งเป็นหมอลำที่แบบโหนะยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับจะมาปะทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะก็โหยตื่นเต้นแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของหมอลำคณะระเบียบวัฒนศิลป์นะครับหรือใครที่เป็นแฟนคลับของนี่แหละฮะหมอลำศิลปินภูไทยครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับระเบียบวัฒนศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีครับเต้าพี่เต้าน้องอย่างท็อปนรากรแล้วก็เต้าหยองยุคคนเดชบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาพรีฮิยาครับเจอกันแน่นอกจากนี้นะครับทุกคนครับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับจะประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับที่นำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาพร้อมกับลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชาลักษ์ก้องชัชวาลหรือก้องก้องสมุทรแชมป์ไม้ทองคำ7เนี่ยนะฮะฤดูกาลนี้ขึ้นโชว์นะฮะกับศิลปินภูไทยนะครับมาครั้งนี้ฮะมาด้วยนะครับรวมไปถึงไลน์อัพศิลปินนะครับที่จะมาร่วมโชว์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์ครับและก็นักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างชิงช้าสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นอามชิงช้าสวรรค์เต็นพิชยาใบบัวพรชนกครับมาด้วยครับทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดไปสนุกด้วยกันนะครับใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้แล้วก็ไปสนุกกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สำคัญนะครับลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดไปเจอกันให้ได้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ทุกคนห้ามพลาดนะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ป๊อปปี้ปชยลักษณ์ที่มาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยครับเช้านี้เลือกมีอ้ายน้องบอกแคร์ให้ได้ฟังครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ

0: ฉลากก่อนใช้ยา
1: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
1: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
1: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
1: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
1: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
1: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: คุณฟังครับใครที่มีปัญหาเรื่องผมเสียนะครับผมเสียผมแห้งจากการทำเคมีครับบางคนอาจจะเปลี่ยนสีผมคือกรกผมย้อมผมนะครับเรียกว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะยืดผมอาจจะดัดผมอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้เคมีบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ทำให้แบบผมเสียได้นะครับอยากจะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะครับทุกคนนะใครที่อยากจะดูแลเส้นผมเองไม่อยากจะเข้าร้านทำผมราคาแพงๆครับวันนี้สามารถดูแลเส้นผมของคุณเองได้แบบมืออาชีพนะครับด้วยเซตนะฮะเป็นเซตแคบิลเคราตินนะครับซึ่งมี5ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับอุดมด้วยแชมพูเคราตินเนี่ยนะครับอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำสีนะครับเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการเริ่มสระเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับสระแล้วก็ทรีทเมนต์เคราตินนะครับเรียกว่าทรีทเมนต์ที่จะช่วยปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะครับหลังสระผมครับชโลมทรีทเมนต์เคราตินไว้ 5-7 นาทีแล้วค่อยล้างออกนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือนะจากนั้นก็ลูบไล้ให้ทั่วศีรษะเลยนะครับไม่ต้องล้างออกนะครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมเสียจากเคมีทำให้ผมเนี่ยนะครับชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันขั้นตอนที่4ครับLift on Hair Keratin สเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนไรผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับและขั้นตอนสุดท้าย Silky Hair Oil Keratinผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีครับที่จะทำให้ผมเนี่ยนะฮะมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสที่สำคัญนะครับเงางามตลอดวันนะฮะใครเห็นก็เรียกว่าโอ้โหต้องมองตามครับเพียงรูปบริเวณปลายผมนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกง่ายๆครับจากชุดเรียกว่าเป็นชุดเคราตินนะครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทและแถมฟรีเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลคชั่นฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลให้1ตัวและยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับใครฟังอยู่และสนใจอยากได้ครับโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยที่0923524446ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

เบอร์เก่ายังเฝ้ารอจากภูศรีวิไลนะครับเวลาหมดแล้วครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ Inbox จากทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีและทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับจะเตรียมไว้รอทุกท่านแล้ว6โมงเช้าตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับและพรุ่งนี้ตี2ถึงตี5ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิรักกลับมาใหม่เช้านี้ไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ชื่อ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ถ้าคุณไปเลาะอีสานกันนะครับเริ่มต้นรายการ4เพลงแรกเพลงฮิตที่คิดถึงกับผมไกรสอนนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับสาวทอผ้าไหมจากมณีมุกดาเพลงรักริมฝั่งโขงจากเวสโพลวัตนะครับและอเล็กซานดราดาลอกอ้ายเด้อเอกพลมนตรการนะครับและนี่คือเบิ่งนครพนมจากฝ่ายอรทัย
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับต่ายอรทัยค่ะ
0: คุณขนองครับทักทายมาคุณปุ้ยผงเพชรด้วยนะครับจากหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชป้าผินประชาชื่นคุณบอลบางกรวยคุณน้อยภาษีเจริญคุณนวพลพิศิษฐ์คุณนิตยาบางกรวยป้าเล็กตลาดโทและคุณถังสาธุประดิษฐ์นะครับสวัสดีทุกคนเลย

ีสานครับดำรงวงทองฝากใจไว้อีสานพี่ไก่วัดอรุณนะครับบอกว่าอยู่สายสี่ตอนนี้อากาศดีดีฝนตกทั้งคืนเลยนะครับขึ้นเหนือกันบ้างดีกว่ามะเราเดินทางกันต่อนะครับไปอุตรดิตถ์แล้วกันนะคุณกฤษณาจากรามินทรานะครับทักทายมาจากหลังใหม่02-280-7127นะครับน้องกอรับสายอยู่นะ

0: เล่นสาวอุตรดิตถ์นะครับจากหนุ่มอุตรดิตถ์ครับน้องอามชิงช้าสวรรค์ครับจะมาเจอกับเรากับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมพร้อมด้วยเต้นพิทยาใบบัวพรชนกนะครับรวมไปถึงระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรกรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรอนาปรีชยานะครับประทะกับนี่เลยหมอลำศิลปินภูไทยนะครับโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับและก้องชัชวาลนะครับรวมด้วยแมนมณีวันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒและอามน้อยโรจจันันครับ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: จับจองที่นั่งกันได้เลยนะครับ11โมงเป็นต้นไปนะครับไปลุ้นทองคำกันทุกชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้มาเซลฟี่มาเจอกันนะครับขอบคุณชาหมากคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเธอเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอัปเทสูตรผสมมะขามป้อมครับ

ไทยมานะครับรวมไปถึงคุณรัชนีวันคุณสุพิชคุณดาวเมืองพาครับคุณอ่อนศรีคุณประสานด้วยนะครับคุณเสาวลักษณ์นะครับบอกว่าช่วงนี้ฝนตกระวังสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณเตี้ยฟลอร์คลีนิ่งคุณแสวงชัยนะครับคุณบัวลายคุณสายน้ำด้วยคุณธีรวรรณฝนตกทั้งคืนเลยน้ำท่วมหลายจุดด้วยแถว

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35%ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเพียง1บาทนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองนะครับผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาร์โคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
11: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
12: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลากล้องชัชวาล
11: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
12: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
8: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ลงฮิตสุดคิดถึงครับจากยอดรักสลับใจและนี่คือตามน้องนะครับโยกเบาๆนะจะได้ไม่ง่วง
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพลงนี้ถูกถามถึงมาจากหลังใหม่นะครับ

0: คุณผู้ฟังที่จะไปท่องเที่ยวกับเรานะฮะลูกทุ่งเรเดย์นะครับโดย FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโพยเซียนทริปนี้ฟรีนะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับเราจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะครับยังทันนะ022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาที่022807127หลังจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๋ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับแค่นี้เอง
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๋ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: และทุกวันเสาร์นะครับลุ้นเลยนะครับว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับในช่วง DJ Oil 11 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
4: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
2: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

0: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
7: ฉันทนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แดกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
9: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง
10: เราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกนะครับกับเพลงที่คุณขอไว้นะครับบนแคนแก่นคูนริมฝั่งหนองหานนะครับยังติดค้างอีกหลายเพลงเลยรอฟังนะ 7:30 น.นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้ก็ฟังเพลงเพลินๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเพลงเพราะมากเลยนะครับในแอปบอกเลยหลังจากนี้นะครับ